0: 568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางยุพาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยวันนี้ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงในเวลา 7:00 นที่ผ่านมาซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากฮ.6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไป
1: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
3: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงดำรงพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะยากจนสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นด้วยพระองค์เอง จึงทรงตระหนักในความทุกข์ยากนั้นและทรงหาวิธีการช่วยเหลือจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทั่วประเทศเพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพทางศิลปะแก่ราษฎรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรพร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติหลากหลายสาขาให้แก่ลูกหลานสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่นทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยจัดแสดงผ้าทอมือจากทั่วภูมิภาคซึ่งเก็บสีเก็บลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่มีความงดงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์โขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยในชื่อโขนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและโขนเฉลิมกรุงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกจึงจัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการทั้งในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระแม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองยังผลให้ราษฎรทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไปเพ็ญสิงห์สมเนียมรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3ให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายส่วนมาตรการระยะยาวให้เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นโดยย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
5: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและส่วนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐ
1: นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลัมเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ด้านรัฐบาลโคลอมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลอมเบียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในโคลอมเบียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock มากกว่า70ครั้ง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิกรุงเคียฟแคว้นเคอร์ซอนแคว้นคาคีฟและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งในกรุงเคียฟและแคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือและมีทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปยังประจำการดินแดนของรัสเซีย
1: สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ารัฐสภาเลบานอนมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวโดยผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำขณะเดียวกันนายโวเกอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN แสดงความชื่นชมที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพ้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในประเทศเลบานอนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: สิบตะกร้าชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียโดยทีมชุด A ทีมไทยส่งจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรลงสนามฟาดเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-7และ15-11จากนั้นทีมชุด B ทีมชาติไทยที่มีกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและวุฒินันท์คำสนอเอาชนะมาเลเซียไปได้อีก2-0เซต15-9 15-12ส่งผลให้ทีมตะกร้าไทยล้างแค้นเอาชนะมาเลเซีย2-0ทีมคว้าแชมป์ทีมชุดชายสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้จอมพลังไทยยังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเยาวเรศเพิ่มแก้วในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ทัศนัทยกได้95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนท่าครีนแอนเจอร์ยกได้อย่าง120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองขณะที่น้ำหนักรวมทำได้215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จสโมสรฟุตบอลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับมังกรโล่เงินโอนิสเทโร FC จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศจนแข่งกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนาม Thunder Dome Stadium เวลา 18:30 นาทีการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีทำผลงานสุดประทับใจคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของรายการโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์และจีนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของไทยในระดับนานาชาติ พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมอย่างยิ่งใหญ่ที่เวโดรโดมหัวหมากโดยขึ้นทะเบียนกับ UCI ในระดับคลาส1มีทีมชาติและทีมสโมสรจาก19ประเทศรวม38ทีมเข้าร่วมชิงชัยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจายอังสุธาสาวิทจะเดินทางมาทดสอบฝีมือในรายการนี้ก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเพื่อเตรียมลุยศึกนาโกย่าเกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยพอพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
11: 1นาทีกับกปท.การรักษาความสะอาดที่บริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าของรถยนต์ให้สะอาดปราศจากฝุ่นรองเท้านั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลรักษาแอร์รถยนต์นะคะ
9: โดยที่ผู้ขับขี่อาจคาดไม่ถึงเพราะว่าละอองภายในรถจะส่งผลต่อความเย็นของแอร์รถยนต์เพราะหากมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากรองเท้าถูกพัดลมพัดเข้าไปอุดตันมากๆก็จะทำให้แผงคอนเดนเซอร์หน้ารถส่งความเย็นไม่เต็มที่หรืออาจทำให้แอร์เย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งอาจส่งผลให้ระบบแอร์รั่วได้ดังนั้นหากผู้ขับขี่สังเกตว่าลมแอร์หรือความเย็นที่ออกมานั้นไม่ปกติหรือมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าตู้แอร์นั้นเริ่มสกปรกควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดแอร์เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นอกจากจะส่งผลเสียต่อแอร์รถยนต์แล้วยังอาจส่งผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพิษของปุ๋ยเคมีกับไส้เดือนดินสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีความเป็นพิษต่อไส้เดือนดินตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณไส้เดือนดินในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่างมากความรุนแรงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดเช่นอาร์ดิคาร์บเบนโนมิล BHC เป็นต้นส่งผลต่อไส้เดือนดินแตกต่างกันไปในดินแต่ละชนิดซึ่งในดินเหนียวสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยที่สุดรองลงมาคือดินร่วนและดินทรายตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจเนรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยเน้นคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูแบบครบวงจรพร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายใหม่คุมเข้มความปลอดภัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทั่วประเทศ ติดตามมาตรการดังกล่าวจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
16: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
17: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
16: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะรายละเอียดของ6มาตรการในการยกระดับความปลอดภัยมีอะไรบ้างคะมีการเน้นการรับมือกับความรุนแรงในรูปแบบใดเป็นพิเศษหรือไม่คะ
17: ครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้นำเสนอ6มาตรการเพื่อให้ครม.เห็นชอบนะครับแล้วก็ได้นำเสนอแล้ว6มาตรการมีดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการออกมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีผลบังคับใช้ทันทีทุกโรงเรียนก็คืออธิบายก็คือว่ากระทรวงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569นี้โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดต้องเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนี่ยให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะครับโดยจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องที่กระทรวงเนี่ยขอประสานงานความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยฉบับเดียวกันนี้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่โรงเรียนเนี่ยมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวก็มีโรงเรียนกีฬา อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้แนะนำให้นำเอามาตรฐานไปปรับใช้เรื่องที่สามนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางของกฎหมายนะครับก็คือในกระบวนการการตากฎหมายนี่ก็ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับ
16: ค่ะ
17: เรื่องที่4ก็คือเรื่องของเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับที่มีผลบังคับใช้ในทันทีก็คือในระหว่างที่คอยกฎหมายแม่บทอยู่นะครับก็คือกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักทันทีเรื่องแรกนะครับเป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่สองก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนโดยประสานงานความร่วมมือกับนักจิตวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่นะครับเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพจิตนะครับเรื่องที่5นะครับก็คือการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดก็จะเปิดในสัปดาห์หน้าแต่เป็นการเรียนออนไลน์นะครับ
16: ค่ะ
17: เป็นการกระทรวงได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่นักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้เตรียมอาคารสถานที่นะครับที่เช่นการจัดตั้งห้องพักใจหรือเซฟรูมให้นักจิตวิทยาเนี่ยประจำโรงเรียนเตรียมการอบรมเตรียมการให้ความรู้ในการสื่อสารให้กับครูและผู้ปกครองนะครับสุดท้ายมาตรการที่6ก็คือความพร้อมของกระทรวงในการดูแลอย่างต่อเนื่องหมายความว่ากระทรวงนี่ยืนยันว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพจิตนักเรียนโดยจะมีการติดตามและประเมินสภาพจิตใจของผู้รับ ผลกระทบเนี่ยเป็นระยะนะครับในช่วง1เดือนแรก3เดือนและก็6เดือนหลังจากเกิดเหตุเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและกลับคืนสู่สภาวะปกตินี่คือ6มาตรการที่ขออนุญาตได้นำเรียนนะครับ
16: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการบูรณาการกับกระทรวงหลักทั้ง5กระทรวงเนี่ยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไรคะท่านรัฐมนตรี
17: คือหลักๆจะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับ
16: ค่ะ
17: ก็คืออย่างกระทรวง

0: มาตรการดูแลความปลอดภัยและเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศออกไปนี่เป็นบรรทัดฐานเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีโรงเรียนในสังกัดนี้ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการนำเอามาตรการเนี่ยไปใช้ในระดับพื้นที่เนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งผ่านมาตรการนี้ลงสู่โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรคะให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยไม่เป็นภาระงานเอกสารของคุณครูด้วยอะค่ะ
0: จริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับภาระงานเอกสารที่เป็นภาระงานของคุณครูนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เป็นนโยบายที่วันนี้เนี่ยเราได้ประสานงานผ่านไปยังหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกโรงนะครับทั้งสพฐทั้งสำนักงานอาชีวะโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาแล้วก็ของสกลนะครับทุกโรงเรียนนะครับให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ได้มีการประสานไปเรียบร้อยแล้วไม่เน้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ในเขตตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆนี้ต้องเป็นแนวทางปฏิบัติอันเดียวกันนะครับอันนี้แต่ก็ไม่เกี่ยวกับภาระเอกสารขอยืนยันครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะคะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองค่ะในการส่งบุตรหลานเข้าสู่โรงเรียนค่ะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้อีกค่ะ
0: ก็ต้องขออนุญาตได้เรียนว่ากระทรวงเองขอให้ความมั่นใจนะครับกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าความปลอดภัยของทั้งเรียนและบุคลากรทั้งด้านการศึกษาเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดที่กระทรวงจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศเป็นหนึ่งนโยบาย5ด้านในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยนะครับที่กระทรวงจะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องดังกล่าวนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ประเทศไทยกับการก้าวสู่การเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ไม่ใช่เพียงเรื่องภาพลักษณ์ในเวทีโลกแต่คือโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและการต่อต้านการทุจริตประมูลสินบนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: กระบวนการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยเมื่อปี2567ที่ผ่านมานับเป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นสมาชิกเต็มตัวภายในปี2573ซึ่ง OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้วถึง38ประเทศแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความจริงแล้วมาตรฐานของ OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อต้านการทุจริตและสินบนนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยได้ประสานความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านการติดสินบน OECD เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับปรุงกฎหมายไทยทั้งในการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคล
5: การเข้าเป็นสมาชิก OECD

0: ีค่ะนี่ก็หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะแต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการเข้าเป็นสมาชิก OECD อะค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนค่ะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวค่ะ
1: ประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับจากการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้คือการลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดโอกาสการเรียกรับเงินใต้โต๊ะขณะที่ภาคธุรกิจแม้ในช่วงแรกอาจต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแต่ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้สำนักงานปปช.ยังได้เชิญชวนผู้สนใจติดตามการประชุมวิชาการการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของคนไทยทุกคนในการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งสร้างระบบนิเวศกำจัดแบตเตอรี่พร้อมแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาขยะอันตรายล้นเมืองติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่สิ่งที่แฝงมากับเทคโนโลยีรักโลกคือซากแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้เดินหน้าผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่อย่างครบวงจรป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมืองพร้อมผลักดันเทคโนโลยีนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่หรือ Second Life แบตเตอรี่ให้เกิดขึ้นจริงนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกกฟผ.เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งนิคมเซอร์คูล่าหรือนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนระหว่างนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลเริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
4: แล็บเขาก็ทำการทดสอบแล้วก็อยู่ระหว่างลองประกอบเข้าใจว่าอีกสัก2เดือนน่าจะไปลองใช้นะครับไปลองใช้ที่โรงไฟฟ้าวังน้อยมีสถานีชาร์จอยู่จะไปลองใช้กับสถานีชาร์จที่ไซน้อยของเราเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องโซล่าอยู่เยอะพอสมควรก็จะไปลองใช้ที่พอก็จะไปลองใช้กับแบตใหม่ประกอบ2อย่างก็ด้วยกันเป็นเรื่อง energy shifting ครับย้ายพลังงานข้ามเวลาก็อาจจะเหมาะกับการใช้กับโซล่าไฟจากโซล่าที่มันล้นกลางวันไปใช้กลางคืนซึ่งนโยบายรัฐบาลตอนนี้ก็ส่งเสริมโซล่าค่อนข้างเยอะนะครับ
3: ด้านนายไกรสอนอัญชลีวรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC เปิดเผยว่าอุปสรรคสำคัญที่เจอคือแบตเตอรี่รถยนต์มีหลายค่ายหลายรุ่นแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากันและค่ายรถมักจะไม่ให้ข้อมูลระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ BMS ข้างในมาด้วยทำให้การนำแบตเตอรี่หลายรุ่นมาประกอบรวมกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก PTEC จึงได้ทำงานร่วมกับกฟผ.ในการออกแบบระบบควบคุมแบตเตอรี่ขึ้นมาเองเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลสำหรับอนาคต
5: ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับอีแกตนะครับอีแกตก็มีการออกแบบตัวระบบควบคุมตัวแบตขึ้นมาเองนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ทำกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลในอนาคตว่าแบตสำหรับโมเดลแบบนี้ควรจะมีการดีไซน์ตัวควบคุมแบบไหนแล้วถ้ามีแบบใหม่มานะครับตัวนี้จะใช้ในการขยายฐานความรู้ที่มีแต่เดิมนะครับไปทำแบบให้รองรับโมเดลเฉพาะได้อีก
3: ขณะที่นางสาวณัฐพรบัวแย้มนักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI กล่าวเสริมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและการทดสอบของไทยถือว่าพร้อมแล้วแต่สิ่งที่ยังขาด คือความชัดเจนทางกฎหมายและนโยบาย TDRI จึงเสนอ4แนวทางสำคัญที่รัฐต้องเร่งดำเนินการได้แก่นโยบายปลายทางต้องชัดเจนยกระดับมาตรฐานของแบตเตอรี่ EV เป็นภาคบังคับควบคุมการนำเข้าซากแบตเตอรี่และบังคับใช้แบตเตอรี่พาสปอร์ต
6: เราก็ควรมีแบตเตอรี่พาสปอร์ตหรือว่าเลขประจำตัวของแบตเตอรี่นะคะก็จะทำให้การติดตามง่ายขึ้นว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนต้องจัดการอย่างไรให้ถูกต้องแล้วผ่านการจัดการอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมแล้วก็ติดตามข้อมูลในส่วนนี้เพราะถ้าเราปล่อยไปนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นคือความเสี่ยงในการไฟไหม้การระเบิดแล้วก็สารเคมีรั่วไหล
3: แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงขยะพิษที่รอวันกำจัดแต่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลหากเราสามารถจัดการได้อย่างถูกวิธีเช่นการผลักดันการใช้ Second Life แบตเตอรี่และนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปฏิพลสารพรหมารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จจากเป้าหมาย74ล้านแคลอรี่จุดพลังคนไทยขยับกายหนีไกลโรค NCD สู่ความสำเร็จกว่า153ล้านแคลอรี่วันนี้มาร่วมติดตามว่าทุกการเคลื่อนไหวจะช่วยพาคนไทยหนีห่างจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: ข่าวเล่าประเด็น
8: กรมอนามัยเพิ่งประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทยที่ลุกขึ้นมาขยับเพื่อสุขภาพร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง28กรกฎาคม2569สามารถเผาผลาญได้สูงถึง153ล้านแคลอรี่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางโจทย์ใหญ่ด้านสุขภาพเพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ยังคงเป็นภัยใกล้ตัวของคนไทยทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโครงการนี้เกิดได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งผลที่ได้กว่า153ล้านแคลอรี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขของการเผาผลาญพลังงานหากแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนจำนวนมากที่หันมาสนใจกับการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นข้อมูลผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พุทธศักราช2567ถึง2568พบคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอมีเพียงร้อยละ 57.4ขณะที่ความชุกของภาวะอ้วนในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเพิ่มจากร้อยละ42ในปี2563เป็นร้อยละ45ในปี2567ขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอกำลังลดลงสะท้อนว่าการดูแลสุขภาพไม่สามารถรอให้เกิดโรคแล้วจึงรักษาแต่จำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
9: ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนและมุ่งสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน
8: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายไม่ได้เป็นเพียงนโยบายด้านสุขภาพแต่เป็นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศในระยะยาว
10: การสร้างสังคมสุขภาพดีไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเราจึงต้องมีนโยบายสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยมีทางจักรยานมีสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกสถานที่
8: ส ำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เพียงเลือกกิจกรรมที่ทำได้จริงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเดินเต้นแอโรบิกปั่นจักรยานหรือขยับร่างกายระหว่างการทำงานแล้วค่อยๆทำเป็นกิจวัตรการป้องกัน NCD เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เพราะทุกก้าวที่เดินคืออีกก้าวหนึ่งที่พาเราออกห่างจาก NCD และเข้าใกล้ชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้นนฤมลอุดมพรรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
15: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทบุตรบาทถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปูริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
7: ที่บริเวณลานขวัญเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสรชัยพลองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขวัญเมืองและพื้นที่โดยรอบอาทิทำความสะอาด วาดพื้นเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
8: นายจุมพจน์อุณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจกันสวมชุดสุภาพสีครีมร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในพิธีมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม

0: LINE Official @OIC Connect แล้วก็สำนักงานคอปพ.จังหวัดทั่วประเทศคอปพ.คลุมคล่องผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมปวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับนอกจากการส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย6เดือนนะครับและให้ลูกกินนมแม่ควบคู่อาหารตามวัยต่อเนื่องถึง2ปีแล้วนั้นนะครับทางสสส.มูลนิธิหมอชาวบ้านมูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทยและภาคีที่เกี่ยวข้องนะครับยังสนับสนุนให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายด้วยความหนักที่เหมาะสมด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ออกกำลังกายได้กันครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ณผู้ฟังครับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับไม่ใช่ผู้ป่วยแต่กลับเป็นช่วงที่คุณแม่ควรมีร่างกายแข็งแรงที่สุดในชีวิตนั่นเองนะครับเพราะร่างกายคุณแม่นั้นต้องดูแลถึง2ชีวิตในเวลาเดียวกันนั่นเองครับและกำลังเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการคลอดการออกกำลังกายนะครับจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดไปสู่ทารกในครรภ์ได้ดีขึ้นนะครับทารกในครรภ์จะได้รับสารอาหารและเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้นะครับเมื่อคุณแม่ออกกำลังกายร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินนะครับหรือฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้คุณแม่มีภาวะทางอารมณ์ที่ดีซึ่งมีส่วนนะครับให้ทารกแข็งแรงและอารมณ์ดีแจ่มใสด้วยครับคุณผู้ฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ
1: รู้ไว้ใช่ว่า
0: คุณผู้ฟังครับคำพูดที่ได้กล่าวไปในตอนต้นนะครับเป็นคำแนะนำจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพรนะครับดำรงวงศิริกุมารแพทย์ด้านโภชนาการคณะกรรมการโครงการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยสสส.อีกทั้งยังเป็นนักวิ่งหญิงแกร่งของวงการวิ่งประเทศไทยด้วยครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอนักวิ่งนะครับแนะนำเพิ่มเติมว่าคุณแม่ที่ออกกำลังกายนะครับต้องพิจารณาภาวะทางสุขภาพและพื้นฐานความแข็งแรงของร่างกายเป็นอันดับแรกนะครับว่าก่อนตั้งครรภ์เคยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ออกกำลังกายหนักเท่าไหร่เมื่อตั้งครรภ์แล้วนะครับยังสามารถออกกำลังกายต่อเนื่องได้ในระยะเวลาและความหนักของการออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อสภาพร่างกายการตั้งครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ต่างๆรวมทั้งต้องหมั่นสังเกตอาการที่เกิดขึ้นทั้งในขณะที่ออกกำลังกายนะครับหรือหลังออกกำลังกายเช่นหากมีอาการเหนื่อยเพลียแสดงว่าคุณแม่ออกกำลังกายมากเกินไปนะครับคุณแม่ที่สนใจออกกำลังกายแต่ร่างกายมีภาวะแทรกซ้อนก็สามารถปรึกษากับคุณหมอสูตินารีแพทย์ได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับหนังสืออยากสุขภาพดีต้องมี3อ่างนะครับสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรโดยมูลนิธิหมอชาวบ้านและสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับแนะนำว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายของคุณแม่ตั้งครรภ์เพิ่มเติมว่ายังสามารถช่วยลดโอกาสที่จะทำให้คุณแม่เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าทั้งก่อนและหลังคลอดลูกนั่นเองครับเนื่องจากร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความสุขและช่วยให้ร่างกายกลับเข้าสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้นนั่นเองครับได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าคงมีคุณผู้ฟังหรือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หลายท่านอยากออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันแล้วใช่ไหมล่ะครับอดใจรอกันสักครู่นะครับช่วงนี้นะครับไปฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับกับช่วงบทเพลงจากใจครับ

คุณผู้ฟังครับหรือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หลายท่านคงอยากจะรู้แล้วนะครับว่าในการออกกำลังกายของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะครับจะต้องมีข้อระมัดระวังในการออกกำลังกายอย่างไรบ้างและมีกีฬานะครับประเภทใดที่จะแนะนำสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์บ้างใช่ไหมล่ะครับให้เรามาฟังกันครับอย่างแรกนะครับที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรคำนึงถึงก็คือข้อจำกัดนะครับหรือข้อควรระวังในการออกกำลังกายครับอย่างแรกเลยครับเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายแบบเบาๆนะครับเมื่อร่างกายคุ้นเคยแล้วถึงสามารถเพิ่มระดับความยากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่สองเลยนะครับคุณแม่ที่มีอายุครรภ์ยังไม่ถึง3เดือนไม่ควรออกกำลังกายในที่อากาศร้อนและชื้นครับ3นะครับหลีกเลี่ยงการแช่น้ำที่มีอุณหภูมิอุ่นเกินพอดีนั่นเองนะครับ4นะครับหลีกเลี่ยงท่าที่ยืดเกร็งดึงรั้งท่าที่เสี่ยงได้รับผลกระทบกระเทือนกับท้องนะครับและท่าที่คุณแม่ต้องออกแรงมากๆครับข้อควรระวังอย่างต่อไปนะครับก็คือไม่ควรหักโหมจนร่างกายรู้สึกเหนื่อยและเพลียนั่นเองนะครับทุกครั้งที่ออกกำลังกายนะครับควรดื่มน้ำสะอาดเพื่อทดแทนเหงื่อที่สูญเสียไปและข้อสุดท้ายนะครับหากรู้สึกหายใจไม่ทันเจ็บหน้าอกหน้ามืดเป็นลมมีเลือดหรือของเหลวออกจากบริเวณช่องคลอดหรือมีอาการปวดเนื่องจากมดลูกหดตัวนะครับมากกว่า 6-8 ครั้งต่อชั่วโมงควรหยุดออกกำลังกายในทันทีและรีบเข้าพบสูตินรีแพทย์เพื่อความปลอดภัยด้วยนั่นเองครับในส่วนของกีฬาที่จะแนะนำสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะครับก็มีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือกีฬาว่ายน้ำช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายตัวนะครับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายแข็งแรงกีฬาอย่างที่2นะครับก็คือการฝึกโยคะครับช่วยให้สามารถควบคุมลมหายใจกล้ามเนื้อแข็งแรงผ่อนคลายมีสติและสมาธิในระหว่างคลอดครับและอย่างที่3นะครับแอโรบิกหรือกายบริหารนั่นเองครับช่วยบริหารกล้ามเนื้อเกือบทุกส่วนในร่างกายทำให้ผ่อนคลายนอกจากข้อควรระวังและกีฬาที่แนะนำสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วนะครับยังมีตัวอย่างของท่าออกกำลังกายง่ายๆมาฝากคุณผู้ฟังและคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ด้วยครับตัวอย่างท่าออกกำลังกายนะครับท่าแรกก็คือท่ากระดกข้อเท้านะครับให้นอนหงายขาเหยียดตรงวางแขนข้างลำตัวสลับกระดกข้อเท้าขึ้นลงค้างและพักข้างละ3วินาทีจนครบ10ครั้งนะครับท่านี้ช่วยลดอาการข้อเท้าพลิกและน่องบวมครับท่าต่อไปนะครับท่านอนตะแคงยกขาครับนอนตะแคงข้างนะครับใช้มือยันศีรษะและยกขาขึ้นค้างสลับกับพัก3วินาที10ครั้งนะครับและก็เปลี่ยนข้างท่านี้นะครับจะช่วยให้คุณแม่มีสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขาที่แข็งแรงครับและท่าสุดท้ายนะครับท่าแมวคูคุกเข่าในท่าคลานนะครับวางขาให้มั่นคงวางฝ่ามือเหยียดตึงท่านี้นะครับเริ่มที่คุณแม่เขม่าท้องโก่งตัวค้างและสลับพัก3วินาทีจำนวน10ครั้งนะครับท่านี้นะครับจะช่วยให้มีกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องที่แข็งแรงนะครับทั้งนี้นะครับคุณแม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอทุกวันหรือวันเว้นวันนะครับอย่างน้อยครั้งละ30นาทีตามพื้นฐานการออกกำลังกายของคุณแม่นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับหวังว่าสาระที่นำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับการดูแลสุขภาพของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ด้วยการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งตัวคุณแม่และลูกในท้องด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลและบทความสุขภาพดีๆนะครับจากเว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ครับ

ณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเราใกล้จะหมดลงแล้วละครับทางรายการของเรามีหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญานะครับรวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์และอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตครับและสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่เรียนจบบทเรียนแล้วเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยครับทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเรานะครับเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่ทางอีเมลนะครับ vop@voiceofpeace.org หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0532426564และช่องทางใหม่ของเรานะครับก็คือทาง LINE Official ที่ @voiceofpeace อย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยข้อความจากพระคิดสามคัมภีร์ที่ว่าดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดสำหรับวันนี้ผมปวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วล่ะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: สารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเชื่อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่

0: ผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาเจอกันเช่นเคยในช่วงเวลาของรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาครับช่วงเวลานี้9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปถึงเวลา10นาฬิกานะครับก็เป็นหน้าที่ของกระผมมารับประชาครับผู้ดำเนินรายการนะครับกับรายการเพียงรักพิทักษ์ประชาทุกวันพุธครับจะเจอกันอยู่ตรงนี้30นาทีเต็มนะครับที่มีเรื่องราวข่าวสารจากตำรวจท่อจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็จะได้นำมาพูดคุยนะครับมาเล่าสู่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับว่าช่วงนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นหรือตำรวจท่อจังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีอะไรที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้เข้าอกเข้าใจได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต่างๆนะครับเมื่อวานนี้หลายคนก็ตื่นเต้นนะครับหรือหลายคนที่ติดตามภาพข่าวจากโซเชียลอยู่ก็มีนะครับไลฟ์สดนะครับของท่านปลัดประสงค์นะครับก็ติดตามอยู่หลายคนด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณครับสำหรับท่านทีมงานนะครับที่ช่วยเหลือนะครับผู้ที่จะบอกว่าจิตหลอนนะครับประสาทหลอนปีนเสาไฟเสาอากาศส่งสัญญาณอากาศของสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับขึ้นไปอยู่ประมาณสัก80เมตรด้วยกันนะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีการเกลี้ยกล่อมนะครับผู้บังคับบัญชาหลายหน่วยงานหลายท่านนะครับรองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประหลัดอำเภอนะครับประสงค์นะครับก็ได้มาดูแลท่านผู้กำกับนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจท่อจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านองค์กำกับการอีกหลายๆท่านครับได้มาดูแลแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะครับพูดคุยให้ผู้ที่กำลังมีจิตวิตกกังวลนะครับหลอกหลอนอยู่ณขณะนั้นที่ปีนขึ้นไปอยู่บนเสาไฟนั่นนะครับส่งสัญญาณก็ได้ลงมานะครับในเวลาต่อมาก็ได้ช่วยเหลือกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับจะบอกว่าเป็นกิจกรรมก็ไม่ใช่นะครับก็ถือว่าเป็น เหตุบังเอิญซึ่งหน้านะครับที่เราจะต้องร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหานะครับช่วยกันดูแลนะครับชีวิตและทรัพย์สินผู้ที่กำลังจะบอกว่าคิดไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกนะครับไม่รู้จะทำอะไรอยากประชดชีวิตนะครับหรือมีอาการจิตหลอนจิตประสาทหลอนอะไรต่างๆจากสาเหตุอะไรเรายังไม่รู้ยังไม่ทราบนะครับหรือหลายๆหน่วยงานหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะทำให้คนคลุ้มคลั่งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ปีนเสาไฟที่จะคิดหาทางออกนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆครับจะบอกว่าเอ๊เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์เราก็พยายามที่จะเข้มงวดกวดขันในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทางตำรวจนั้นนะครับจะ 100% จะบรรลุผล 100% นั้นสำเร็จผลได้ 100% นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนด้วยครับจะต้องให้ความร่วมมือไหมนะครับหลายคนหลายท่านอาจจะบอกว่าเข้ารู้เข้าใจทราบดีว่ายาเสพติดเนี่ยนะครับมันรุนแรงไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับมันแพร่ระบาดมากในชุมชนในหมู่บ้านนะครับตั้งแต่ตัวน้อยๆนะครับเด็กประถมนะป.5 ป.6 นะครับหรือมัธยมก็แล้วแต่วัยรุ่นเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่าเริ่มที่จะหันเหตัวเองนะครับไปเสพยาเสพติดกันแล้วนะครับดูที่มันแพร่ระบาดขนาดไหนทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมนิ่งนอนใจนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจครับเราพยายามที่จะ

แสวงหาความร่วมมือพี่น้องประชาชนว่านี่แหละยาเสพติดมันรุนแรงแบบนี้มันมีพิษร้ายต่อสังคมแบบนี้พิษร้ายต่อบุคคลที่เสพเองขนาดนี้และยังมีคนเสพยังมีคนติดกันอีกนะครับเราต้องบอกว่าเราต้องขจัดให้ตรงนี้ได้เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดมากกว่านี้นะครับการแพร่ระบาดนั้นเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากคนที่เสพมีมากขึ้นหน้าใหม่มีมากขึ้นนะครับทั้งที่รู้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีนโยบายมีโครงการที่จะให้ตำรวจนั้นเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้าน1ชุมชน1ตำรวจ1โรงเรียน1คน1โรงเรียน1ตำรวจนะครับก็มีโครงการเหล่านี้เข้ามาเพื่อที่จะไปร่วมกันแก้ไขหาแนวทางนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรถ้าเกิดมีคนที่ติดยาเสพติดนั้นนะครับทำอย่างไรเยาวชนติดยาเสพติดทำอย่างไรเข้าสู่กระบวนการรักษาแบบไหนนะครับเขาจะได้กลับมาเป็นพลเมืองดีเหมือนเดิมเขาจะกลับมาเป็นลูกที่ดีเหมือนเดิมซึ่งวันนี้ก็จะบอกว่าเป็นวันที่ดีสำหรับลูกๆนะครับก็คือวันแม่แห่งชาตินะครับต้องเข้าใจนิดนึงว่าทำดีหรือยังทำอะไรให้แม่ภูมิใจไหมวันนี้นะครับทิ้งไปซะอย่าให้มีอย่าติดอย่าคิดอย่ารองนะครับอย่าไปใกล้นะครับอย่าลิอย่ารองกับสิ่งเหล่านี้กับสิ่งเสพติดเหล่านี้นะครับแล้วจะทำให้พวกเรานั้นสบายที่สุดนะครับซึ่งต่อไปนี้ก็เป็นการจะบอกว่าเป็นนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็ได้ให้ความเป็นห่วงเป็นใยว่าต่อไปนี้จะมีการปราบปรามยาเสพติดนะครับอย่างเด็ดขาดแล้วก็ถึงพริกถึงขิงนะครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนั้นนะครับเราก็ต้องติดตามดูกันนะครับแล้วคนที่ค้าคนที่ขายนั้นคิดว่าน่าจะถอนตัวได้ทันน่าจะคิดนะครับในทางที่ดีได้ทันนะครับควรจะรีบแก้ไขซะแต่ตอนนี้นะครับก่อนที่จะสายเกินไปสายเกินแก้นะครับอีกอย่างนึงนะครับซึ่งตามมาซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ได้รับนโยบายนี้มาเช่นเดียวกันนั่นก็คือการพกพาอาวุธนะครับหรือสิ่งเทียมซึ่งอาวุธนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะติดตามข่าวสารนะครับเหตุบ้านการเมืองนะครับในแต่ละวี่แต่ละวันทำไมมีเหตุการณ์ที่เขย่าขวัญเหตุการณ์ที่ทำให้น่ากลัวมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ตัดสินปัญหาด้วยการใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำคู่กรณีทำให้คู่กรณีนั้นเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งเกิดเหตุเยาวชนนักเรียนนะครับที่ไปยิงถล่มในโรงเรียนนะครับไปยิงเพื่อนยิงครูนะครับที่ในโรงเรียนมันก็ไม่อยากเกิดขึ้นเราก็เห็นภาพตามสื่อต่างประเทศนะครับไม่คิดว่าอยากจะไม่อยากเห็นในประเทศไทยของเรานะครับไม่อยากให้มีนะครับแต่เมื่อมีแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับทางพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลก็ได้ให้นโยบายมาทางกระทรวงมหาดไทยว่าต่อไปนี้ในการที่จะมีอาวุธปืนพกพานะครับหรือมีไว้ในครอบครองนั้นจะนำไปยังเขตชุมชนเขตเมืองนั้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตก็คือมีไว้เพื่อเก็บว่างั้นนะครับก็เอาไว้นะครับไม่ใช่มีแล้วเอามาพกพาเดินทางไปนู่นไปนี่เพื่อมีการทะเลาะวิวาทเล็กน้อยนะครับก็ใช้อารมณ์ด้วยการตัดสินปัญหานะครับด้วยการยิงคู่กรณีนะครับแน่นอนความสูญเสียก็จะตามมาและความเสียอกเสียใจก็จะตามมาอย่างตัวที่ผู้ก่อเหตุนะครับเกิดการจังชิดนะครับเกิดการที่จะบอกว่าทำไปแล้วนะครับมาคิดได้ที่หลังนะครับมันก็สายเกินไปซะแล้วนะครับก็ไม่อยากให้เกิดการไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเพราะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคุณฟังก็คงจะติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าในช่วงนี้อะไรต่างๆนั้นมันกฎหมายนะครับเราก็ต้องกฎหมายดีอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งบางทีนะครับ
คนบังคับกฎหมายเองนะครับหรือทางเจ้าที่เองก็ไม่ได้เข้มงวดกวดขันนะครับอาจจะปล่อยปะละเลยตรงนั้นหรือพี่น้องประชาชนอาจจะทราบอยู่แล้วว่ากฎหมายการครอบครองอาวุธปืนนั้นก็มีอยู่แล้วถ้าเกิดมีไว้เรื่องพกพาไปในทางสาธารณะชุมชนเมืองนะครับโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นนะครับก็คือไม่มีใบป.2 ป.12 นะครับใบอนุญาตทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นคนออกนะครับถ้าเกิดไม่มีก็ถือว่าเป็นความผิดแต่ก็ยังมีแต่ก็ยังแอบพกพานะครับเหล่ามิจฉาชีพต่างๆก็อาจจะบอกว่าแหมคนเหล่านี้ก็คือเป็นอาชญากรรมอยู่แล้วเป็นอาชญากรอยู่แล้วนะครับพกพานี่ก็เป็นอาชญากรอยู่แล้วนะครับนำไปไหนมาไหนก็แน่นอนละครับเขาต้องมีอะไรที่คิดไม่ดีไม่ร้ายอยู่ตลอดเวลานะครับเกรงว่าคนนู้นคนนี้จะทำร้ายหรือเปล่าป้องกันตัวเองหรือเปล่านะครับมีอะไรที่ต้องรุนแรงขนาดนั้นไหมที่ต้องป้องกันตัวเองขนาดนั้นหรือเปล่านะครับนี่แหละนะครับเราต้องเข้าใจนะครับคุณฟังในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับแน่นอนครับต้องเรียนไปให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าต่อไปนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจชาติเองซึ่งได้รับนโยบายตรงนี้มานะครับทุกพื้นที่ทุกที่ทุกแห่งของซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งมีท่านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจชาตินั้นได้ดูแลได้กำกับได้กำชับนะครับมายังหน่วยงานทุกหน่วยงานตำรวจทุกสายงานนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันในการป้องปรามนะครับไม่ให้มีการพกพาอาวุธนะครับอาวุธปืนนะครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งอาวุธนี่ก็คืออาวุธปืนนะครับที่พูดถึงนะครับอาวุธปืนไปในเมืองไปที่สาธารณะต่างๆนะครับก็ต้องมีการห้ามนะครับเห็นบอกว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดห้ามตำรวจด้วยว่างั้นนะครับมันจะเป็นไปได้เฉลยนะครับแล้วจะเอาอะไรพกพานะครับก็เป็นเรื่องที่พูดกันสนุกสนานกันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคนที่คิดไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีนะครับที่คิดว่าจะต้องพกพาอาวุธปืนป้องกันตัวเองไปทำร้ายคนนู้นคนนี้ที่คิดตลอดเวลาว่าคิดร้ายตลอดเวลาว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็จะพกพาอาวุธปืนไปในเมืองชุมชนทางสาธารณะต่างๆนะครับก็จะมีจุดตรวจจุดสกัดนะครับของทางเจ้าหน้าที่นะครับถี่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนพบค่ำดึกดื่นค่ำคืนนะครับที่เป็นเวลาถ้าเกิดเวลาเขาเรียกว่าเวลาจนดับนะครับได้เวลาจนดับแล้วจะเวลาไหนล่ะนะครับตีหนึ่งตีสองที่แอบพกพาแอบไปซ่อนเล่นต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่คิดว่าจะไปในเวลาปกติแต่พกพาไปในรถใส่รถไปนะครับโดยพกพาไม่มีใบอนุญาตนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับไม่มีใบอนุญาตป.12 นะครับต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าถ้าเกิดท่านมีใบ12ท่านเดินทางไปตรงไหนก็อาจจะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีใบอนุญาตพกพาแล้วท่านมีความผิดตามกฎหมายนะครับต้องถูกดำเนินคดีนะครับโดยข้อหาก็คือพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับท่านมีความผิดนะครับเอาละคุณผู้ฟังเวลาของรายการเพลงรักพิทักษ์มาเพลงรักพิทักษ์ประชาครับยังมีอีกอยู่นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอยากจะทราบเรื่องอะไรปัญหายาเสพติดกันอีกนะครับปัญหายาเสพติดหรือปัญหาการมากระทั่งอาชญากรรมต่างๆนะครับอันดับแรกก็คือคนที่ไปเสพไปติดเนี่ยอาจจะโดนชักชวนจากเพื่อนนะครับจากการวิเคราะห์จากการศึกษาในกระบวนการของผู้ที่ติดยาเสพติดและส่วนใหญ่นะครับบอกชักชวนของเพื่อนหรือแม้กระทั่งถูกบังคับจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนที่มีอำนาจมากกว่าตัวเองอ่อนแอนะครับถูกบังคับให้เสพไปเสพมาก็อาจจะหลงละเริงติดไปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ได้รับขออภัยนะครับแม่เอาฟังเพลงก่อนกันแล้วกันนะครับ

ครับนั่นคืออุ่นไอรักนะครับผลงานเพลงที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเวลาของรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาครับไล่หลังเข้ามาอีกแล้วนะครับก็คงจะทิ้งท้ายช่วงสุดท้ายนี้นะครับกับกล่าวคราวหรือเรื่องราวที่ต้องฝากคุณผู้ฟังกันแหละนะครับว่าในสถานการณ์ปกติเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ปกติก็คือปกติที่ไม่มีการภัยจากเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านเพื่อนประเทศนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่มีภัยจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีการรุกรานนะครับอธิปไตยของพื้นแผ่นดินไทยนะครับไทยเราก็อยู่ปกติสุขในขณะที่มีความสุขในการที่อยู่ปกติสุขแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือการแพร่ระบาดของยาเสพติดเห็นไหมครับเมื่อปกติสุขแล้วนะครับยาเสพติดก็ยังมีการแพร่ระบาดนะครับการแพร่ระบาดของยาเสพติดนั้นเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากคนค้าคนขายนะครับที่หวังผลประโยชน์นะครับที่เอายาเสพติดนั้นไปขายให้กับผู้ที่เสพนะครับถ้าเกิดไม่มีการค้าขายนะครับก็คงจะไม่มีคนเสพแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีคนเสพก็คนขายก็ขายไม่ได้เอาพูดง่ายๆนะครับก็สำคัญนะครับจะบอกว่าแม่มันช่างน่ากลัวเหลือเกินนะครับหลายๆส่วนนะครับที่มีการติดตามจับกุมเนี่ยคร่าวๆเนี่ยนะครับแต่ละครั้งแต่ละทีโอ้จับกุมได้เยอะนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับก็ต้องล่ำลาพาจากกันไปแล้วไว้พบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้กับผมมาร์ควิชาครับลาไปแล้วทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างกับประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำนักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตต่อ4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรกว่า70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยสืบสานสารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
10: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบสานสารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทย เพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
11: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5สารกลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินสมิตรรัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองในพื้นที่ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา3นายปัจจุบันขาดการติดต่อจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมค่ะ
7: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพที่เป็นสมาชิกประกันสังคมรายการก้าวทันประกันสังคม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรขยายโอกาสการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วกาลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: ไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อขยายโอกาสการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับนายดาคีอีเฟรอิมแอฟริกาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยว่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการเกษตรรวมถึงแนวทางการขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและแอฟริกาใต้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายทางการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ที่ได้ตั้งไว้ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570 ปัจจุบันไทยมุ่งผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรได้แก่ลำไยมังคุดและเนื้อโคแปรรูปไปยังแอฟริกาใต้พร้อมขอรับการสนับสนุนจากแอฟริกาใต้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ตอบรับการประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากแอฟริกาใต้ที่มีกำหนดเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้หารือประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอยู่บริเวณแหล่งปะการังเทียม จากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมขยะที่เก็บรวบรวมได้จะมีการชั่งน้ำหนักคัดแยกประเภทและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้องต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: พายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิภูมิภาคคันโตภูมิภาคโทโฮคุและภูมิภาคโทไกโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด180มิลลิเมตรทั้งนี้ JMA ยังได้คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมที่เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่15ของปีนี้จะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเขตร้อนในช่วงบ่ายของวันนี้จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์ค่ะ

0: ุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรอบรู้แรงงานค่ะ
6: โปรดระวังหางานต่างประเทศออนไลน์ได้งานไม่ตรงปกตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ขอแจ้งเตือนคนหางานออนไลน์ให้ระวังและอย่าหลงเชื่อกระบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานต่างประเทศดังนี้ 1. ประเทศเมียนมาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครคนไทยเพศหญิงบุคลิกดีทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิงโรงแรมหรือคาสิโน 2. ประเทศกัมพูชาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแอดมินออนไลน์หรือเจ้าหน้าที่การตลาด 3. ประเทศฟิลิปปินส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆอาทิแอดมินออนไลน์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่การตลาด 4. ประเทศสหรัฐ

สำหรับอิมิเลสอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆเช่นพนักงานตกแต่งสวนพนักงานนวดสปางานการตลาดงานดูเว็บไซต์การพนันออนไลน์ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกสอบถามที่กรมการจัดหางานเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทร044 666 538

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปยังทะเลตะวันออกก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐทีมชาติไทยชนะอียิปต์3-0เซตผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายาธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
1: นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและต่อผู้ป่วยเด็กซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้งคือโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเด็กมานานกว่า72ปีโดยบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ถวายคำปฏิญาณต่อพระพักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2555ครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีว่าจะทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเด็กไทยด้วยการบริการคุณภาพในบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้สมกับที่พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจนำผู้ที่เป็นดังดวงใจมาให้รักษาและให้สมกับที่สถาบันได้รับพระราชทานนามพระองค์ท่านเป็นชื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนาฤมลอุดมพรรายงาน
0: สภากาชาดไทยรวมพลังจิตอาสาจัดโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569
2: นางสุนันทาสอนอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยเป็นประธานกิจกรรมโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569 ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งรูปแบบป่าบกและป่าชายเลนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบของสภากาชาดไทยกว่า600คนโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้นจากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑลพร้อมกล้าไม้อีก500ต้นสำหรับดูแลเพิ่มเติมอาทิต้นพิกุลพยอมและชิงชันเพื่อปลูกบนพื้นที่กว่า10ไร่บริเวณสายคอภายในพุทธมณฑลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาด
3: เรามีโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรามีในแต่ละปีเรามีหลายโครงการนะคะอย่างวันนี้เรามีทั้งป่าชายเลนก็มีแล้วอันนี้ป่าบกนะคะซึ่งวันนี้เรามีอาสาสมัครมาร่วมถึง600กว่าคนนะคะสมัครผ่านเข้ามาในระบบของสภากาชาดไทยระบบอาสาสมัครนะคะและทางพุทธมณฑลก็กรุณามากเลยสถานีเพาะชำกล้าไม้ของพุทธมณฑลก็ให้ต้นไม้เราถึง 1,000 ต้นนะคะแล้วก็อีก500ต้นก็เอาไว้ซ่อมแซมค่ะจึงเป็นกิจกรรมวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราน้อมรำลึกในสมเด็จพระพันปีของเรานะคะ
2: ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นในรูปแบบครอบครัวรับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติโดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กระดับชั้นอนุบาลนักเรียนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมการทำประโยชน์เพื่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพของสภากาชาดไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลายภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5สารกลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงบ่ายมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสมิทธิ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569
5: นายวิทยาศักดิ์จำเรินนุสิทธิ์รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียน129คนการมอบถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์5ถุงการมอบทุนการศึกษา20ทุนและอุปกรณ์กีฬา1ชุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
2: เปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยทรงส่งเสริมการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและปะการังเทียมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนนางปาลิตาคำปันนาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำโดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยบริเวณแหล่งปะการังเทียมจากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมจังหวัดตรังด้านคณะสงฆ์หนใต้นำโดยสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังชาวจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนสืบสาสารศิลป์มรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
6: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบสาสารศิลป์มรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 นณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสารพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
7: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระรานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีจุริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางสาวสุภานีเสรีอายุ40ปีกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงห่วงใยประสบการณ์นิกรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการสวนศิลปาชีพช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนโดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุขและการแพทย
8: ์พระองค์ก็เป็นตัวแทนเป็นของเป็นแม่ของแผ่นดินจริงค่ะพระองค์ก็ทรงดูแลห่วงใยประชากรของพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเราก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกจะเป็นผ้าไทยที่พระองค์ทรงแบบให้การดูแลเป็นพิเศษผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะคนช่วยในเรื่องของการเขาเรียกอะไรสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็มูลเลยที่พึ่งพาของพระองค์ท่านนะคะที่สภากาชาดไทยอันนี้คือเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของโรงพยาบาลเองช่วยของสภากาชาดไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของทางการแพทย
7: ์ด้านนายชัยกรใจตรงอายุ55ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการทรงสนับสนุนงานหัตถกรรมผ้าไทยและเครื่องจักสานซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
9: ก็โครงการที่อยู่ในทางภาคเหนือครับมีหลายโครงการเลยอย่างโครงการผ้าไหมครับแล้วก็เครื่องจักสานอะไรเงี้ยฮะก็เป็นแหล่งเสริมสร้างอาชีพอะครับช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำแล้วก็มีงานที่จะต้องค้าขายกันต่อไปเพื่ออนาคตในการสร้างรายได้ก็เพื่อนพึ่งพายามยากท่านช่วยเหลือหลายอย่างเลยอย่างน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยท่านก็มาเป็นที่เคารพรักของประชาชนเลยครับ
7: ทั้งนี้ในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช 2569 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: ที่ 12 สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
11: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
12: ได้เรียนย้ำไปว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิด ไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมอาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมอันนี้มันยุ่งอะมันก็จะยุ่งสำหรับอนาคตของพวกเขาเลยแล้วเราก็เป็นบุคคลสาธารณะด้วยก็ต้องทำตัวอย่างในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบนะครับปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหว
11: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวหรือชอบด้วยกฎหมายโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธปืน
13: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายโดยร้านปืนจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะ Know Your Customer และมีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายรวมถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือจำนำตลอดจนการนำไปใช้งานเช่นการควบคุมใช้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ครอบครองสำหรับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนปัจจุบันไม่มีการกำหนดอายุซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือใบป.4 เบื้องต้นทุก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะปรับระบบจากปัจจุบันที่เป็นแมนนวลและข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนระบบจะตัดยอดและเชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองมีปืนและเครื่องกระสุนจำนวนเท่าใดรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้นอกจากนี้จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นได้หารือร่วมกันแล้วทั้งนี้ในระหว่างการแก้กฎหมายหลักซึ่งต้องใช้เวลาอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกรณีครอบครองปืน12กระบอกยืนยันเป็นทรัพย์สินสะสมส่วนตัวและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมปฏิบัติตามนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายชื่อครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินจำนวน12กระบอกว่าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวและสะสมมาตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยได้แจ้งรายการทรัพย์สินไว้ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าการครอบครองและใช้อาวุธปืนต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการควบคุมอาวุธปืนส่วนการพกพาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานสามารถพกพาได้ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายเนื่องจากต้องปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สำหรับความกังวลด้านความปลอดภัยในการลงพื้นที่นายสุชาติกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่
14: เรื่องของการสะสมของอดีตนะมันก็เรื่องของการกีฬาด้วยครับสมัยก่อนเราก็นักกีฬาด้วยอะไรด้วยผมว่าเรามันอยู่ที่คนที่มีแล้วเรารู้จักมีสติมีการใช้ให้ถูกวิธีมากกว่ามันก็ต้องยอมรับเพราะเราแจ้งมีทรัพย์สินไปแบบนั้นคนเรามันก็มีความชอบคนละอย่างก็ตามนโยบายท่านนายกอยู่แล้วครับอย่าลืมว่ากระทรวงผมก็เป็นเจ้าที่มีทั้งป่าแล้วก็อุทยานซึ่งก็มีได้อยู่แล้วตามกฎหมายซึ่งเขาต้องไปบัดหน้าที่ที่เขาต้องไปประทะกับพวกตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกที่ต่างๆเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาครับเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่เรา
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นตามขั้นตอนพร้อมระบุว่าข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.เน้นย้ำไม่ปกป้องผู้กระทำผิดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พันตรีเอกทวีสอดส่องตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นมีความพยายามจะยื้อเวลาว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่โดยมีข้อมูลผู้เข้าสอบกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างตรวจสอบและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนแฟลชไรท์ที่ก่อนหน้านี้ล่าช้าเนื่องจากต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและจัดทำสำเนาขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้วและจะเร่งส่งให้ปปช.โดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสังเกตว่ามีการปกป้องบุคคลใดหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีและเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบได้ทั้งหมดโดยรายชื่อผู้สอบจำนวน 5,925 รายได้ส่งถึงจังหวัดแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดไม่จ้างหรือใช้วิธีจ้างเหมาบุคคลที่ทุจริตการสอบเนื่องจากเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์และอาจเข้าข่ายกระทำความผิด
15: จริงๆไม่ได้ยื้อครับแล้วก็ทีมที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกันอย่างหนักทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมเนี่ยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันเยอะมากเกือบ 300,000 คนที่เรามีการตรวจสอบหลังจากนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการในการส่งข้อมูลทุกอย่างในการตรวจสอบเนี่ยให้กับปปช.ในส่วนของแฟลชไดรฟ์ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานในการสำเนาเพื่อเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบตอนนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการส่งให้กับปปช.โดยเร็วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ทำงานตามกระบวนการ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทอง
16: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกที่หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกที่ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาพลูและได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกร็งแกะซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาพลูปัจจุบันขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตำรวจตระเวนชายแดนที่135อุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวม45นายได้ร่วมติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังติดอันดับ7ของโลกพร้อมผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
17: นางสาวลลิตาเพลิดพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังผลจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ซึ่งไทยอยู่อันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายแล้วกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยและคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม The Lost Taste Special Courseในเดือนกันยายน2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจากปี2568พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งให้อาหารท้องถิ่นได้รับการสืบสานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารคดีต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากพื้นที่เขตวอนซานของเกาหลีเหนือไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ6:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกองทัพเกาหลีใต้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐมีแผนจะดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีระหว่างวันที่17-27 สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และอาวุธยุทโธปกรณ์ของเกาหลีเหนือท่ามกลางความไม่พอใจของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่มองว่าการฝึกซ้อมฐานทหารดังกล่าวเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมรุกรานเกาหลีเหนือกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่น MH-60 ของกองทัพเรือสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงปานามาลำหนึ่งซึ่งเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐจนทำให้เรือลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปกองทัพสหรัฐหยุดยั้งเรือด้วยการใช้กำลังทั้งสิ้น3ครั้งนับตั้งแต่สหรัฐกลับมาปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้งเมื่อวันที่14 กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของทางการอิหร่านซึ่งรวมถึงการยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มตอริบานซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ทำให้เด็กหญิงชาวอัฟกานิสถานราว2,400,000 คนไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษานับตั้งแต่กลุ่มตอริบานกลับขึ้นมามีอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งเมื่อปี2564องค์การยูเนสโกเน้นย้ำว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามเด็กผู้หญิงและสตรีเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้อัฟกานิสถานสูญเสียศักยภาพไปหลายทศวรรษและทำให้ภาวะยากจนในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้แรงงานสตรีชาวอัฟกานิสถานราว 60,000 คนหายไปจากระบบแรงงานภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้อัฟกานิสถานสูญเสียรายได้สะสมกว่า 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อการแต่งงานก่อนวัยอันควรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับอีกครั้งในวันนี้หลังคาดการว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่แม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังดึงความชื้นจากเขตร้อนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของจีนจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งรวมถึงมณฑลเหอหนานมณฑลซานตงและมณฑลหูเป่ยไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่ปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอหนานและมณฑลหูเป่ยทำลายสถิติสูงสุดเมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในช่วง24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ตำบลฉางชุนอำเภอเย่เซียนในมณฑลเหอหนานที่ระดับ 365.9 มิลลิเมตรด้านทางการจีนมีคำสั่งให้ระงับการเรียนการสอนการดำเนินธุรกิจและยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ที่จะรับผลกระทบจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสูงและบริเวณที่น้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
18: ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีรอบแรกนัดสุดท้ายทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีเอาชนะอียิปต์ไป3-0 เซต25-15 25-20 และ25-20มีเพิ่มเป็น6คะแนนและสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังผลคู่สุดท้ายของกลุ่มตุรกี ตบเอาชนะชิลี 3-0 เซตส่งผลให้สาวไทยจบอันดับ4ของกลุ่ม A ด้วยสถิติชนะ2แพ้3โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะไปพบกับโปแลนด์แชมป์กลุ่ม C ที่โชว์ฟอร์มแกร่งเก็บชัยชนะครบ5นัดในรอบแรกในวันพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อชุดชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้2-0ทีมคว้าแชมป์ตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบแบ่งกลุ่มประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม A แมตช์ที่2คุณานันท์พันธราธรนักหวดดาวรุ่งไทยเอาชนะลูเคียเกราจากเยอรมนี2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้คุณานันท์คว้าชัย2แมตช์รวดและจับไปพบกับฝูเซียวฮั่นจากจีนที่ชนะมา2แมตช์เช่นกันเพื่อชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี2569กรุงเทพมหานครรุ่นประชาชนและรุ่นอายุ16ปีรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะแบงคอก AFC ไป2-0จากการยิงที่เฉียบคมในครึ่งหลังขึ้นแท่นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนชายไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอัสสัมชัญเอาชนะปทุมคงคาไป2-1คว้าแชมป์รุ่นอายุ16ปีได้สำเร็จพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมรักบี้7คนทีมชาติไทยชุดลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมว่าสมาคมตั้งเป้าหมายให้ทีมรักบี้ไทยมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะทีมหญิงซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้ซึ่งขณะนี้นักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับการแข่งขันรักบี้7คนในเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิง2เหรียญทองโดยทีมหญิงมี8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและสิงคโปร์ส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยจีนฮ่องกงอินเดียและมาเลเซียขณะที่ทีมชายมี12ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และคาซัคสถานส่วนกลุ่ม A ประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเลเซียและอุซเบกิสถานและกลุ่ม C ได้แก่ศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมทีมรักบี้ไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันในรายการเอเชียซีรีส์2026สนามแรกระหว่างวันที่26ถึง31สิงหาคม2569ที่ประเทศจีนเพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงโดยมีทีมชั้นนำของเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมนายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ที่สมาคมธรรมศาสตร์

0: โอกาสดีในการเตรียมทีมก่อนเปิดซีซั่นโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่ได้พิสูจน์ฝีเท้ากับคู่แข่งชั้นยอดอย่างโปลิสเทโรด้านนายวรภพ พงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรกล่าวว่าสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกระชับมิตรรายการนี้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสติปัญญาไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือและได้มีโอกาสต่อยอดก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้สำหรับรายการกระชับมิตรครั้งนี้มั่นใจว่าแฟนบอลจะได้ชมแมตช์ที่มีคุณภาพก่อนที่การแข่งขันฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งนี้ศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล Charity ฟุตบอลแมตช์2026สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจะลงสนามดวลแข่งกับสโมสรโปลิสเทโรที่สนาม Thunder Dome Stadium ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น.นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.สิรินาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการ King Bridge Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS King Bridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทั้งนี้ไทย PBS King Bridge Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซูเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
1: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอน

0: บนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวันจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงรอยเท้าอาคอโซจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขากรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและจะรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่มีความรักใดๆในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่เป็นคนแรกที่ทำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรักเป็นรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของเราและทำให้เรามีรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นเราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะมีความรักอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ของผู้หนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังนั่นคือความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักในทุกๆอนูของแม่ที่มีต่อลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่จะสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตที่ค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยการประคบประงมของแม่น้ำนมของแม่มีสารที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของลูกเข้มแข็งไม่เจ็บป่วยง่ายๆสายตาแม่ลูกที่ประสานกันขณะลูกดูดนมแม่ด้วยความสุขคือสายใยของความรักการโอบกอดของแม่รอยยิ้มและการพูดคุยกระหนุงกระหนิงกระตุ้นโครงสร้างสมองของลูกให้แตกกิ่งก้านสาขาโครงสร้างในสมองของลูกที่กำหนดจิตใจต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้ส่งผลมาจากสัมผัสและการเลี้ยงดูของแม่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกทั้งรูปธรรมและนามธรรมจึงล้ำลึกสุดพันนาท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งมหัศจรรย์ประการสำคัญของทุกๆคนคือคำพูดแรกที่ทารกทุกคนทั่วโลกพูดได้คือแ ไม่ว่าในภาษาใดๆเพราะแม่คือปฐมฐานของลูกความสุขของลูกคือการได้อยู่ใกล้แม่และเมื่อเราเติบโตขึ้นการได้ช่วยแม่ทำอะไรไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยแม่ทำกับข้าวหรือการทำงานอื่นๆก็ย่อมส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นฐานการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญมนุษย์เมื่อโตขึ้นแล้วเจริญไปได้แม้เพียงใดก็เพราะฐานที่มาจากแม่และพ่อนั่นเองคำว่าแม่มักเป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามความยิ่งใหญ่อะไรที่ดีงามยิ่งใหญ่จึงใช้คำว่าแม่เสมอเช่นแม่ธรณีแม่คงคาแม่น้ำพระแม่ธรรมชาติหรือแม้แต่เป็นเพศชายเช่นแม่ทัพก็ยังเอาคำว่าแม่ไปใช้เมื่อแม่หมายถึงความดีความงามความยิ่งใหญ่และเราทุกคนก็มีแม่คือมีความดีความงามความยิ่งใหญ่อยู่กับเราแล้วเราจึงควรเอาจิตของเราเชื่อมกับความดีความงามความยิ่งใหญ่นั้นจนเป็นกระแสที่เชื่อมกับความดีความงามเป็นวิสัยทำให้เราละเว้นการทำชั่วและกลับกันถ้าหากเราทำความไม่ดีคนที่จะเสียใจมากที่สุดคือแม่ของเรานั่นเองครับสำหรับวันสำคัญที่ลูกทุกคนระลึกถึงในเดือนสิงหาคมของทุกปีนั่นก็คือวันแม่ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรรำลึกถึงบุญคุณของแม่นอกเหนือจากวันเกิดซึ่งเป็นวันที่แม่ต้องทนทุกข์อย่างยิ่งเพื่อให้เรากำเนิดมาซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรตระหนักว่าเวลาของท่านเหลือน้อยลงทุกทีในขณะที่ท่านยังอยู่กับเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปควรรีบใช้โอกาสนี้ทำสิ่งดีๆให้แก่ท่านรวมทั้งดูแลท่านให้มีความสุขขณะที่ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือดูแลรักษาท่านในขณะป่วยไข้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักของแม่เป็นความสุขความอบอุ่นที่ได้รับในอ้อมอกของแม่ได้ฝังร่องรอยอยู่ในตัวของท่านยามที่เรายุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลานึกถึงแม่ความรักความอบอุ่นของแม่ก็ยังคงอยู่ซึ่งความรักของแม่นั้นคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคนซึ่งถ้าเราไม่รักแม้คนที่รักเราอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดอย่างแม่ของเราแล้วเราจะมีมงคลในชีวิตได้อย่างไรคนที่รักแม่จะเป็นคนดีเป็นคนโชคดีเป็นคนผ่องใสเป็นคนมีราศีไม่เศร้าหมองเพราะมีความเป็นมงคลชีวิตสิ่งเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีอันยิ่งใหญ่และนำความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตจบบทความประจำวันเรื่องความรักของแม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
1: ครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับมาพร้อมกับบทเพลงไพเราะอันทรงคุณค่าจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามรับฟังและรับชมรายการของเราได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และทาง NBT 2HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับอย่าลืมกฎหมายเลข2นะครับ
2: ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมนะคะได้ทาง Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงและยังติดตามรับชมย้อนหลังค่ะได้ทาง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: วันนี้เรา2คนครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณมรุธิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแต่งนะครับแววหวานตำนานเพลงนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับย้อนเข้าไปสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำกับบทเพลงอันทรงคุณค่าจากยุทธทองนะฮะของวงดนตรีของเรานะครับจนถึงการถ่ายทอดและบรรเลงสู่รุ่นใหม่นะครับรุ่นปัจจุบันของเรานั่นเองนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะบทเพลงก็ยังคงงดงามตามกาลเวลานั่นเองแต
1: ่
2: ว่าวันนี้ดูสังเกตชุดของเรานะคะแล้วก็ดูดอกไม้ที่อกของเราด้วยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาในธีม
1: วันแม่แห่งชาติปี2569นั่นเองนะครับและเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับไม่เพียงแต่เฉพาะวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะครับตลอดทั้งเดือนสิงหาคมของทุกปีนะครับก็นะฮะเป็นเทศกาลแห่งวันแม่นะครับทุกท่านก็สามารถเดินทางกลับไปภูมิลำเนานะฮะไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ท่านรักได้นะครับง่ายๆครับสั่งดอกมะลิเลยก็เป็นการช่วยชาติช่วยเหลือ
2: พี่น้องทุกคนชาติไทยด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วประเทศก็สามารถสั่งซื้อได้ที่สภากาชาดไทยหรือว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับวันนี้ครับทีมของเรามาในทีมวันแม่แน่นอนครับทุกบทเพลงคัดสรรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นที่4บทเพลงแรกในช่วงแรกครับ
2: ค่ะบทเพลงแรกนะคะบทเพลงรักหนึ่งในหัวใจค่ะบทเพลงนี้ได้เล่าถึงความรักในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพ่อแม่พี่น้องนะคะก็จะขับร้องโดยคุณเบนซ์ดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะตามด้วยบทเพลงที่2นะคะบทเพลงใครหนอค่ะบทเพลงนี้นะคะผู้ที่จะมาขับร้องก็คือคุณตรีรดาสิงคานค่ะ
1: ตามด้วยบทเพลงคือหัตถาคลองพิภพครับเพลงนี้ขับร้องโดยน้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับและช่วงแรกกับบทเพลงที่4ครับค่าน้ำนมครับขับร้องโดยคุณป๊อปเจษฎาพลอยมอนเชิญรับชมและรับฟังครับ

0: ช่วงแรกของเรานะครับไพเราะและซาบซึ้งนะฮะทุกบทเพลงทั้ง4บทเพลงในทีเดียวครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นบทเพลงที่เป็นการบอกรักคุณแม่นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับ12สิงหาคมของทุกปีครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นวันที่คนไทยทุกคนเนี่ยต้องร่วมแสดงถึงความรักความกตัญญูแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่นะครับผู้เป็นให้ผู้ที่ให้กำเนิดนะครับแล้วก็เสียสละนะครับแล้วก็เป็นทั้งกำลังใจที่สำคัญในชีวิตของเรานะครับ คำว่าแม่เนี่ยอาจจะเป็นคำสั้นๆนะครับผู้ชมแต่เต็มไปด้วยความหมายนะครับเพราะทุกความสำเร็จของลูกครับมักมีความรักความห่วงใยและการเสียสละของแม่อยู่เบื้องหลังเสมอครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านนะคะเราก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีเวลากลับไปหรือว่าอะไรแบบนี้เพียงแค่โทรศัพท์ไปหาคุณแม่นะคะแล้วก็บอกรักคุณแม่ก็ถือได้ว่าเป็นการให้กำลังใจกับคุณแม่แล้วก็ตอบแทนคุณแม่ในรูปแบบนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครว่างก็ไปหาท่านเถอะค่ะแล้วก็พาท่านไปทานข้าวได้ไปการได้เห็นหน้าคือดีที่สุดสำหรับคุณแม่อยู่แล้วนะคะ
0: เอาเป็นว่าถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวล้ำมากๆ
1: ใช่ค่ะวิดีโอคอล
0: ได
1: ้
0: เห
1: ็
0: นหน้ากันนะครับนั่นเองนะครับมีหลากหลายวิธีที่จะแสดงออกถึงความรักคุณแม่ในวันสำคัญนี
1: ้
0: สุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะครับคุณแม่ทุกคนเลยครับช่วงนี้ส่งความสุขกันต่อนะครับ4บทเพลงครับเริ่มกันที่กล่อมลูกผลงานเพลงนี้ต้นฉบับโดยคุณสุนารีราชสีมานะครับคำร้องและทำนองโดยครูสราวุธทุ่งขี้เหล็กวันนี้ขับร้องโดยคุณนิวตรีรดาสิงคานครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงแม่จ๋าเพลงนี้คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินขับร้องโดยน้องต้าธนพลศรีรัตน์ครับ
1: ค่ะและมาตามกันด้วยบทเพลงแด่แม่นะคะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองขออภัยค่ะคำร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาค่ะและจะมาขับร้องโดยคุณธนพลศรีรัตน์ค่ะตามกันด้วยบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงพระคุณแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะขับร้องวันนี้โดยคุณดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะคำร้องโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคและทำนองโดยอาจารย์สอพิเศษเรืออากาศตรีแมนรัตน์ศรีกานนท์ค่ะช่วงนี้ไปรับชม4ผลงานเพลงได้เลยค่ะ

0: ้กับ4บทเพลงซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดโดยคีตะศิลปินวงดนตรีของเรานะครับหลากหลายอารมณ์ครับการตีความการเล่าเรื่องนะฮะก็แตกต่างกันออกไปหลายๆแนวเพลงด้วย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ครับผมช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปรับฟังกันต่ออีก5บทเพลงครับเริ่มต้นกันที่บทเพลงอีสาเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิทยาอัมพสุวรรณครับขับร้องโดยคุณไนท์ประภวรินทร์เจริญพลธนาการครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่ากล่อมดรุณเพลงนี้คำร้องโดยครูพจน์จารุวณิชทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลิ่นขับร้องโดยประภวรินทร์เจริญพลธนาการครับ
1: ค่ะมาถึงบทเพลงที่3นะคะบทเพลงอิ่มอุ่นค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยคุณสุบุญเลี้ยงนั่นเองค่ะวันนี้ผู้ที่จะมาขับร้องนะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะและตามมาด้วยบทเพลงชั่วดีก็ลูกแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะวันนี้คุณเจษดาพลอยมอนจะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะและผู้ที่แต่งคำร้องและทำนองนะคะก็คือคุณไพบูลย์บุตรขันนั่นเองค่ะตามด้วยบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยคุณดวงใจสุริยาค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องนะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะช่วงนี้ไปรับชม5ผลงานเพลงกันได้เลยค่ะ

0: บทนี้นะคะก็เป็นบทเพลงที่พวกเราได้เตรียมมาเพื่อบอกรักคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะก่อนจากกันไปนะคะเราก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักหนึ่งครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะคะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเพจบ้าหวานตำนานเพลงและยังมีรับชมได้ทาง NBT 2 HD แล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube PRT Big Bang Official Channel ด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาคุชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณดินรพัฒน์ลุ่งเรืองนะครับวัทยากรครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องนักร้องและดนตรีนะครับคีตศิลปินดุริยางคศิลปินดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจากหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วจากเหตุติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิล็อกขี้จังหวัดกาญจนบุรีและปลอดภัยดี
11: นายอัฐพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังขาดการติดต่อว่าขณะนี้พบตัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายแล้วประกอบด้วยนายสมชัยสันทัศน์อายุ44ปีนายพรพวิทย์ฉิมพลีอายุ31ปีและนายพาจือสังขละวิกูลอายุ29ปีได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเมื่อวันที่8สิงหาคมเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแกะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินและร่อนแร่ทองคำก่อนขาดการติดต่อหลังจากวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา ดยพบติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิดอกขี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้สภาพอากาศปิดจากอิทธิพลของพายุช่วง3วันที่ผ่านมาภาพรวมสภาพร่างกายปลอดภัยดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับมายังหน่วยจึงสร้างความโล่งใจให้กับผู้บัญชาการและครอบครัวขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้หน่วยงานดูแลสภาพร่างกายและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจค้นหาและให้ความช่วยเหลือจนสามารถนำเจ้าหน้าที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
3: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และต่อยอดผ้าไทยสู่เวทีโลก
12: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติพร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซีสาขาแฟชั่นณลานทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการต่อยอดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยรวมทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกภูมิภาคที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในสาขาแฟชั่นนำแรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสู่แฟชั่นสมัยใหม่และเผยแพร่สู่เวทีโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ทางการเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ในช่องแคบบับอามาเดบทางใต้สุดของทะเลแดงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและนานาชาติออกแถลงการที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ที่มีชื่อว่าติฮามะขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบบับอานบันเนบทางใต้สุดของทะเลแดงเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนประนามการโจมตีครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่นายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียที่บรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในช่องแคบบับอามาเดบแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ความรักความเอาใจใส่เป็นสายใยขจัดภัยยาเสพติดท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนชีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการสำหรับภาคบ่ายดิฉันขอแจ้งรายการดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วเป็นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีเสนอรายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวท. 101 16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นรับฟังข่าวท้องถิ่นเวลา18:25 น.ท่านจะได้รับฟังรายการตีคล้องร้องข่าวต่อด้วยรายการอัยการแผ่นดิน18:40 น.เป็นรายการสบายยามเย็น19:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา19:30 น.ช่วงเวลารายการแวดวงกีฬา20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.เวลาของรายการศาลาวรรณกรรม21:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วช่วงรายการสีสันวรรณกรรม22:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นคือรายการเพื่อนฝัน23:00 น.ถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24:00 น.ทำการปิดสถานีค่ะสำหรับภาคใหม่ในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศและนายวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาขณะนี้14:16 น.ต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบุญขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 เมื่อคืนได้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหุ่นสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาหน้ากับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินงานมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้กับเรื่องราวข่าวสารที่ได้แจ้งนะคะกับการยุบเลิกตำแหน่ง11สายงานนะคะหากเกษียณอายุราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ก็ไม่เปิดบรรจุใหม่นะคะซึ่งวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวรัชดาธนันเดชค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐนะคะเนื่องจากสถานะเนื้อทางการคลังของประเทศงบประมาณรายจ่ายประจำปีอยู่ที่ 70% ค่ะเป็นงบประมาณได้บุคลากรในสัดส่วนที่สูงมากนะคะแล้วก็รัฐบาลก็มีภารกิจสำคัญหลายด้านค่ะที่จำเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยการดำเนินการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐจึงเป็นเรื่องจำเป็นค่ะทั้งนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีก็เลยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐนะคะโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐนะคะเป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาโดยวันนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอดังนี้นะคะข้อแรกก็คือในเรื่องของกรณีการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ค่ะให้ชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีนะคะโดยให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่แล้วก็อัตราบรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นนะคะตามผลการสอบแข่งขันค่ะคัดเลือกได้คัดเลือกที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีนะคะหรือว่าที่อยู่ระหว่างดำเนินการสอบแข่งขันคัดเลือกค่ะเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในภาพรวมนะคะทั้งนี้ค่ะให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงออกกพ.กระทรวงดำเนินการต่อไปนี้นะคะหนึ่งก็คือพิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปค่ะยกเว้นกรณีที่มีการประกาศรับสมัครไว้แล้วนะคะและรายงานผลการพิจารณายุบเลิกให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐคปร.ทราบนะคะภายในเดือนธันวาคม2569ค่ะ2ยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเดิมเนี่ยคือได้รับการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นนะคะพนักงานราชการตามสัดส่วนที่มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐพ.ศ. 2566ถึง2570กำหนดไว้นะคะโดยไม่ทดแทนด้วยกรอบพนักงานราชการยกเว้นกรณีสายงานแพทย์และทันตแพทย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องใช้บรรจุนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาและก็กรณีผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำนะคะทั้งนี้ค่ะการดำเนินงานดังกล่าวให้ครอบคลุมตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง2575ค่ะ3ยุบเลยตำแหน่งในสายงานสับสนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุจำนวน11สายงานภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นต้นไปได้แก่1เจ้าพนักงานธุรการนะคะเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง2เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3เจ้าพนักงานสื่อสาร4เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา5เจ้าพนักงานห้องสมุดนะคะ6นายช่างขุดลอก7นายช่างพิมพ์8นายช่างภาพ9นายช่างศิลป์10บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะและ11ผู้ประกาศและรายงานข่าวนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อให้การปรับลดอัตรากำลังในสายงานสนับสนุนดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการทยอยยุบเลิกตำแหน่งค่ะเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการและก็พิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนนะคะก็คู่กับการวางแผนการบริหารกำลังคนในระยะยาวค่ะมาติดตามเรื่องที่2กันกับครม.ไฟเขียวตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะ
นายกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติค่ะมีผลทันทีทุกโรงเรียนนะคะกรมเข้มคัดกรองอาวุธนะคะซึ่งเรื่องนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาทางร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกที่ก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอนะคะภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศค่ะสำหรับมาตรการนะคะก็มีผลทันทีนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเองนี่ก็จะมีการออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงที่10สิงหาคม2569นะคะให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีเลยค่ะโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยนะคะพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะคะจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินค่ะและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะวัตถุสำคัญค่ะก็คือการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุด้วยการตรวจค้นและคัดกรองอาวุธนะคะสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็สิ่งของอันตรายนะคะก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดค่ะควบคุมกับในเรื่องของการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเนี่ยเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรนะคะขณะเดียวกันเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาแล้วก็ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทีม MCAT นะคะของกรมศึกษาที่ของกรมสุขภาพจิตค่ะพร้อมเตรียมห้องพักใจนะคะเพื่อเป็นพื้นที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็เตรียมความพร้อมครูและก็ผู้ปกครองให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับก่อนกลับเข้าสู่การเรียนตามปกติค่ะส่วนในเรื่องของการวางระบบระยะยาวนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทในการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการสะเทือนขวัญ นะคะในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนค่ะเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์นะคะแต่ว่าดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะทั้งนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะคะผ่านระบบกลางทางกฎหมายนะคะระหว่างวันที่10สิงหาคมถึง9กันยายน2569ค่ะเพื่อวางกฎหมายแม่บทแล้วก็ระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีหมุนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มีการติดตามทาง Facebook สท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้กับครม.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้าง 30,000 ระบบใน15วันนะคะบังคับใช้ MFA ค่ะซึ่งวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยแล้วนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแล้วค่ะในเรื่องของแนวทางป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลค่ะจากเหตุการณ์นะคะที่บัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลนะคะด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือว่า MFA อย่างเช่นการใช้ดิจิทัลIdentity หรือว่าไทยดีค่ะหรือว่าวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่ากมช.กันเสนอนะคะเพื่อระดับมาตรการในเรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามนะคะจากไซเบอร์นะคะในภาครัฐอย่างเป็นระบบการส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจแล้วก็นักลงทุนนะคะประเทศไทยมีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ทัดเทียมกับระดับสากลนะคะทางกระทรวงประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าไม่มากกว่านั้นค่ะที่ประชุมครม.ก็เห็นชอบ3มาตรการที่เป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.เสนอนะคะเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ดังนี้ค่ะ1ก็คือในเรื่องของ False Reset Password โดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน1งานภาครัฐกว่า300กรมนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเลยค่ะเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกค่ะ2ในเรื่องของ System Cleansing ใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมในการตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบค่ะหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือว่าระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วนะคะก็ให้ทำการปิดกันเข้าถึงเชิงระบบนะคะหรือว่าแบ็คเอนนะคะถาวรเลยภายใน15วันค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเลยเข้าใจว่าปิดเว็บปิดหน้าเว็บไปแล้วนะคะแต่ว่าระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่ค่ะ3ก็คือในเรื่องของการยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือว่าระบบ MFA นะคะให้ระบบภาครัฐทั้งหมดเลยค่ะอย่างเป็นรูปธรรมนะคะอีกข่าวนึงค่ะก็จะไปฟังเพลงในช่วงนี้เป็นข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งคุมนะคะในเรื่องของอาวุธปืนทั้งระบบค่ะสั่งพักใบป.3ปืนสวัสดิการนะคะตรวจเข้มการค้ากระสุนปิดช่องปืนผิดกฎหมายค่ะเร่งแก้กฎหมายใน60วันนะคะซึ่งวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวรัชดาธนาเดชค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าท่านอนุทินชาญวิกรค่ะนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มีการสั่งการเลยนะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับมาตรการในเรื่องการควบคุมอาวุธปืนค่ะเพื่อที่จะจัดการในเรื่องการครอบครองปืนผิดกฎหมายแล้วก็ปืนเถื่อนค่ะโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวเพื่อเป็นการอุดช่องโหว่แล้วก็มาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนนั้นตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะซึ่งมาตรการควบคุมอาวุธปืนตามข้อสั่งการของท่านนายกมีดังนี้ค่ะในส่วนของมาตรการเร่งด่วนนะคะข้อแรกเลยก็คือระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นนะคะสองก็คือในเรื่องการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าป.3จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นนะคะสามก็คือการตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศค่ะให้นายทะเบียนนั้นตรวจสอบนะจำนวนใบป.3ที่ค้างแล้วก็ยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันนะคะสี่ก็คือเร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้จะรับใบป.3แล้วก็ซื้อปืนแล้วนะคะดำเนินการขอใบอนุญาตที่มีแล้วก็ใช้ป.4ภายใน30วันนะคะนับแต่วันที่ครม.มีมติไม่ฉะนั้นเนี่ยก็จะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตค่ะ5ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็คือให้ทาง
กรมการปกครองนะคะตรวจสอบนะยอดจำหน่ายนะคะให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบว่าไม่ตรงกันนะก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเลยค่ะพร้อมกับให้ทางกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีด้วยนะคะ6ก็คือในเรื่องการตรวจสอบเรื่องกระสุนของสนามยิงปืนค่ะให้ทางกรมการปกครองนะคะร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานด้านการกีฬานะคะตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะหากพบว่าการกระทำผิดนะคะก็ให้ดำเนินการหรือว่าดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะคะพร้อมกับตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีนะคะ7ก็คือในเรื่องของการเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายค่ะก็โดยให้ทางฝ่ายปกครองแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการนะคะหากพบผู้กระทำผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็หาเสนอขอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงนะคะมาดูในเรื่องของมาตรการระยะยาวกันบ้าง

ก็สนามยิงปืนตรวจสอบนะคะยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่เรามาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมุ่งขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีการเฮือกติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินงานมาติดตามข่าวสารนะคะจากท่านรองนายกปกรณ์กันบ้างที่มีการแจ้งรัฐบาลไม่ยกเลิกโฉนดชุมชนเตรียมยกระดับให้มีฐานะตามกฎหมายนะคะเพิ่มความมั่นคงสิทธิ์ประชาชนค่ะซึ่งรีนายซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายปกรณ์นิมประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีก็แถลงถึงในเรื่องของโฉนดที่ดินชุมชนนะคะว่านโยบายของรัฐบาลมีความพยายามในการในเรื่องการปฏิรูประบบบนระบบที่ดินนะคะเพื่อให้ประชา

าชนสามารถที่จะดำรงชีพได้นะซึ่งก็จากกรณีที่มีกระแสข่าวนะคะในเรื่องของการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการสื่อสารที่น้อยจนเกินความอาจจะจนเกินความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะดังนั้นเนี่ยท่านรองนายกประกรณ์ท่านก็เลยบอกว่าโดยหลักแล้วที่รัฐบาลมีนโยบายค่ะที่จะยกระดับโฉนดชุมชนที่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นโฉนดชุมชนที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายนะคะของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามมาตรา10วงเล็บ4ค่ะโดยเป็นการให้นะคะเป็นรูปแบบการจัดที่ทำมาหากินของประชาชนให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้รับการรับรองตามกฎหมายค่ะซึ่งก็จะมีความมั่นคงแห่งสิทธิ์มากกว่านะคะส่วนเรื่องของการบริหารจัดการของธนาคารที่ดินที่ได้มีการเสนอนะให้มีการยุติการดำเนินการของธนาคารที่ดินนั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายที่มีการขยายระยะเวลาการดำเนินการมาแล้ว9ปีค่ะเนื่องจากไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็จะครบเวลาที่จะยุบนะคะภายในเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็จะไม่ยุบแต่ก็ไม่ยุบไม่ได้นะคะอยู่ๆหายไปทั้งองค์กรเนี่ยเพราะว่ากรณีเมื่อพ้นเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยก็จะดำเนินการของธนาคารที่ดินนะคะยังอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์ในการชำระบัญชีค่ะแล้วก็เมื่อถามว่านะคะในเรื่องของโฉนดชุมชนนะที่รับการรับรองให้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินตามของพรบค่ะคทช.แล้วนั้นหากถามว่าจะเหมือนหรืออาจจะเหมือนเดิมหรือไม่นั้นก็คงจะมีลักษณะที่เหมือนเดิมนะคะส่วนประเด็นปัญหาที่ดินที่ปัญหาที่ดินที่คทช.ได้มาแล้วหรือว่าไปเซ็นสัญญากันไว้แล้วนะคะจะต้องทำอย่างไรต่อนั้นน่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของคทช.ที่จะรับช่วงต่อไปในการดำเนินการค่ะนอกจากนี้นะคะทางคทช.เนี่ยแล้วก็ธนาคารที่ดินได้ชะลอนะการเริ่มโครงการใหม่2รอบแล้วนะคะโดย2รอบประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะเพราะว่าผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงทำให้ชะลอพร้อมกับงดดำเนินการในโครงการใหม่แต่ว่าส่วนไหนที่ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ยังคงดำเนินการต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าไม่กระทบกับรายใหม่นะคะส่วนการถ่ายโอนภารกิจต่างๆขณะนี้ค่ะทางคทช.อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.ว่าจะมีการถ่ายโอนภารกิจและพนักงานเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ดินซึ่งส่วนหนึ่งที่ยังคงสมัครใจที่จะทำธุรกิจนี้ต่อไปอยู่กับสำนักงานคทช.ค่ะทั้งนี้นะคะการประชุมคณะกรรมการคทช.วาระที่มีการพิจารณากันอยู่ก็คือเรื่องการนำโฉนดชุมชนนะคะให้เป็นเรื่องของรูปแบบการทำมาหากินโดยให้แบ่งสรรจัดสรรรูปแบบการทำกินเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งก็เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนค่ะถ้าแล้วเสร็จนะคะคงจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสุดท้ายกับท่านรัฐมนตรีช่วยจีเซกันบ้างก็ยืนยันความพร้อมนะคะในเรื่องการรับมือน้ำท่วมเผยว่าท่านนายกก็เปิดทางอัดงบฉุกเฉินรองนายกคนละ100ล้านบาทเลยนะคะสู้ภัยน้ำหลากน้ำแรงค่ะซึ่งเรื่องนี้นายจีเซกไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3เนี่ยท่านก็เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครม.ณตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลว่ารัฐบาลก็เตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องการรับมือสถานการณ์น้ำทางน้ำท่วมและน้ำแรงนะคะโดยท่านนายกเองก็จะมีการมอบหมายให้ท่านรองนายกกำกับดูแลสถานการณ์น้ำทั่วประเทศค่ะจากสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะนี้นั้นได้มีการเปิดทางให้ทางรองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยสามารถจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติมท่านละ1ล้านบาทนะคะเพื่อสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมถึงรองรับสถานการณ์น้ำแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้านะคะพร้อมกำชับให้ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะแล้วก็เร่งหาแหล่งกักเก็บน้ำที่ช่วยน้ำหลากเพื่อสำรองไว้ใช้ระมือภัยแล้งนะคะวันนี้ก็ได้มีการส่งสัญญาณในเรื่องของซิลบอร์ดแคสต์นะคะแจ้งเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายแล้วค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นในพื้นที่เสี่ยงนั้นได้รับข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวนะคะอย่างทันท่วงทีขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกำชับนะคะให้ทุกจังหวัดเตรียมกำลังคนนะคะแล้วก็เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมรับสถานการณ์ค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยจีเซก็เลยบอกว่าสำหรับแผนรับมือนะให้กำชับได้กำชับไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะจะใช้เซลล์บอดแคสต์ได้ค่ะควบคู่กับระบบให้ควบคู่กับระบบประชาสัมพันธ์ของท้องถิ่น
จ้งเตือนพี่น้องประชาชนทันทีเลยนะคะพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุแล้วก็แพทย์อพยพที่ได้สักสอบไว้แล้วนะคะในเรื่องการเตรียมความพร้อมต้องทำก่อนเกิดเหตุค่ะไม่ใช่รอให้น้ำท่วมแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะเราต้องเตือนให้เร็วค่ะแล้วเข้าถึงประชาชนให้เร็วแล้วก็พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อสถานเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับในเรื่องการเตรียมความพร้อมนั้นที่ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาทางปภ.ก็ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจับกลแล้วก็อุปกรณ์ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทางการเตรียมเรือและก็เครื่องสูบน้ำในพื้นที่ทั้งจังหวัดอุบลราชธานีหนองคายเชียงรายรวมไปถึงการจัดทรัพยากรสาธารณภัยในพื้นที่ขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามกาฬสินธุ์และนครพนมด้วยเพื่อให้พร้อมกับการปฏิบัติการได้ทันท่วงทีนะคะหากเกิดสถานที่รุนแรงซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยเจษฎาท่านก็เลยบอกเพิ่มเติมนะว่าในเรื่องของรัฐบาลนั้นก็จะเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณด้วยค่ะโดยรองนายกรัฐมนตรีก็สามารถที่จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับนะคะสถานการณ์อย่างทันท่วงทีทั้งกรณีน้ำท่วมและน้ำแรงขนาดเดียวกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับนะคะให้บริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้เพื่อสำรองไว้ใช้รองรับในสถานการณ์น้ำแรงในช่วงของต้นปีหน้าด้วยนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยเจษฎาก็บอกว่าเราต้องมีการบริหารจัดการทั้งสองด้านทั้งรับมือของน้ำท่วมในช่วงนี้แล้วก็เตรียมสำรองน้ำเพื่อช่วยช่วงน้ำแรงด้วยนะคะเป้าหมายก็คือให้มีน้ำเพียงพอแล้วก็พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ค่ะทั้งนี้ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือทันทีเลยนะคะเมื่อรับสัญญาณแจ้งเตือนจากเซอร์บอร์ดแคทหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามแผนอพยพแล้วก็คำแนะนำจากของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวค่ะด้วยกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลก็ย้ำหลักนะคะรู้ก่อนเตรียมก่อนป้องกันก่อนเพื่อให้ทุกพื้นที่พร้อมรับมือภัยพิบัติตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาพิธีนี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียกลางเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
6: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
5: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินสุขอนามัยคาดการได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าความคืบหน้าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยหรือ SPS ระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและไทยได้ไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าขายระหว่างกันได้เช่นเดียวกับดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าการหารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วและคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้รวมถึงคาดว่าจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวชาวนันมาลีรายงาน
1: ภาคเอกชนชื่นชมรัฐบาลเร่งปลดล็อกกฎระเบียบธุรกิจ11เรื่องเร่งด่วนพร้อมปรับกฎหมายโลจิสติกลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันภาคเอกชนไทย
10: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ชื่นชมรัฐบาลที่เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกกร.โดยจากข้อเสนอของกกร58เรื่องมี11เรื่องเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีล่าสุดรัฐบาลเห็นชอบหลักการปลดล็อกกฎระเบียบด้านโลจิสติกทั้งการปรับกฎหมายการนำผ่านและการขายลำให้ใช้ระบบจดแจ้งสำหรับกิจกรรมความเสี่ยงต่ำและปรับความสูงรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตแบบ High Cube จาก 4.2 เมตรเป็น 4.6 เมตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้กกร.เชื่อว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะลดขั้นตอนและต้นทุนลดการใช้ดุลพินิจต ลอดจนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเพื่อต่อบรรยากาศการลงทุนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการขนส่งโลจิสติกของภูมิภาคได้อย่างแท้จริงรวมถึงส่งเสริมไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาพร้อมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน
6: นายรุษลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองขณะเดียวกันจังหวัดเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดูแลความปลอดภัยพร้อมเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเธออีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญารุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ไม่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมระงับแบบป.3ชั่วคราวและเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนอกจากนี้จะตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของผู้ค้ารวมถึงสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบความผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีสำหรับระยะยาวเตรียมเสนอปรับปรุงพรบ.อาวุธปืนภายใน60วันโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์จัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนกำหนดให้ใบอนุญาตป.4ต่ออายุทุก5ปีและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนเทียบกับสต็อกเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสกัดจับบุคคลสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
8: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดระวังป้องกันร่วมกับชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่3กองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรพะวอและตำรวจภูธรจังหวัดตากปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุหมู่10ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลสัญชาติเมียนมา8รายเดินทางมากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน3ขอไข่ฮนกฮูก1938กรุงเทพมหานครเดินทางจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาให้การว่าได้รับติดต่อจากนายหน้า ให้ไปรับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้รับจ้างวานให้ไปส่งที่จังหวัดชลบุรีโดยมีค่าจ้างให้ 10,000 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะวอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้วางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกที่บางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญวันแม่ประจำปีพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะวันนี้พบกับตองแตงแล้วก็พี่เซมนะคะเป็นสวทร.เป็นแม่ข่ายเนาะพี่เซมเนาะมาพบกันวันพฤหัสวันพุธนะคะที่12สิงหาคม2569วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วย
0: ใช่ครับก็ติดตามรายการเช็คอินถิ่นอีสานได้ใต้ได้นะครับทั้งผ่านทางคลื่นวิทยุของ9สวท9จังหวัดอีสานใต้เรานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Facebook นะครับเพจเช็คอินทินิสานใต้สปท2ด้วยนะครับรวมไปถึงเพจ Facebook ที่อยู่ในเครือข่ายของสปท
1: ใช่ค่ะก็คอมเมนต์กันเข้ามาในเพจได้นะคะสวัสดีพี่อัชราปิ่นทองค่ะสวัสดีคุณบุญเรียนที่รักคุณอเนกพิกไทยนะคะเพลงเข้ารายการเพราะดีค่ะนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดเพลงเพราะมากสวัสดีคุณพี่บรรเทาสำราญใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องเซมน้องตองแตงฝากสวัสดีวันแม่ถึงน้องต้นกล้ากิตติสังขมณีนายช่างรูปหล่ออารมณ์ดีด้วยนะจ๊ะในเมืองบุรีรัมย์อากาศเย็นพอดีสบายสบายจ้าพี่บุญเรียนบอกแต่ร้อยเอ็ดอากาศร้อนมากน้องพี่เซมเนาะ
0: ร้อน
1: ประมาณวันนี้ถึง 32-33 องศานะคะ
0: ตอนนี้ก็33องศาเซลเซียสนะครับก็มาพูดถึงวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ประเด็นวันแม่แห่งชาติค่ะ
0: ใช่ครับก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมของทุกปีนี่นะครับก็เป็นวันสำคัญที่คนไทยฮะต้องตระหนักและระลึกถึงพระคุณของแม่ซึ่งถือตามบันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
1: ค่ะความหมายของคำว่าแม่ค่ะแม่หมายถึงผู้หญิงที่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกแม่เป็นคำที่ลูกเรียกผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดตนและแม่คือผู้หญิงที่มีครอบครัวบางครั้งอาจจะใช้คำว่ามารดาหรือมารดอนนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ค่ะจะเป็นดอกมะลินะคะซึ่งดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมเย็นระรื่นใจและหอมได้นานนะคะแล้วก็ยังผลิดอกได้ตลอดทั้งปีเปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลายค่ะดังนั้นจึงมีการยกย่องให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แล้วก็เป็นดอกไม้วันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะแล้วก็คำขวัญอย่างที่เราได้กล่าวไปตอนเข้ารายการนะคะ
0: ซึ่งในวันนี้นะครับกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาตินะครับก็คือวันแม่ชาติของทุกปีหน่วยงานของรัฐนะคะและองค์กรเอกชนต่างๆจะจัดกิจกรรมให้ลูกครับได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรักความเคารพต่อแม่โดยจัดเป็นกิจกรรมต่างๆกันซึ่งล้วนแต่เป็นแรงส่งเสริมให้คิดถึงพระคุณของแม่เป็นอย่างดีและพร้อมปฏิบัติต่อท่านตลอดไปชั่วชีวิตทำหน้าที่ของลูกที่พึงปฏิบัติต่อผู้ให้กำเนิดที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งคือการแสดงความรักและความเคารพต่อแม่ผู้มีพระคุณซึ่งเราควรปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันนะครับไม่เพียงแต่ในวันแม่นี้เท่านั้นครับเพราะทุกๆวันยังคงเป็นวันที่แม่มอบความรักและความเสียสละให้เราผู้เป็นลูกอยู่เสมอนะครับก็วันนี้ก็อย่างที่ว่านะอาจจะไปซื้อดอกมะลิดอกละ10บาทไม่ได้อาจจะเป็นช่อใหญ่ก็ได
1: ้แล้วบางคนบอกว่าไม่อยากให้ดอกมะลิให้เป็นเงินแทนก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความสะดวก
0: ง่ายๆก็วิดีโอคอลหาชวนไปทานข้าวเย็นนะพาไปทานข้าวเย็นด้วยกันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง
1: พอพูดถึงกิจกรรมวันแม่นะคะก็วันนี้ก็มีกิจกรรมสำคัญสำคัญนะคะในส่วนของรัฐบาลเองค่ะนายกรัฐมนตรีและภริยาก็เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะคะตามทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปนะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: ครับมาเข้าสู่ข่าว นโยบายรัฐบาลกันบ้างนะครับทีนี้มาดูเรื่องนี้กันบ้างครับล่าสุดนั้นครับทางคณะรัฐมนตรีครับก็ได้มีการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้าง 30,000 ระบบเก่าระบบร้างใน15วันบังคับใช้ MFA ป้องกันข้อมูลรั่วไหลครับซึ่งล่าสุดนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีครับครม.ก็มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือว่า Multi Factor Authentication นะครับเช่นการใช้ Digital Identity หรือว่า Thai ID Thai ID นะหรือว่าจะเป็นวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบครับซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนภาคธุรกิจและนักธุรกิจและภาคธุรกิจและนักลงทุนรวมไปถึงประเทศไทยมีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เทียมกับระดับสากล นะครับโดยให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติดำเนินการตามมาตรา22วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2562ครับประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ค่ะโดยที่ประชุมครม.นะคะได้เห็นชอบ3มาตรการที่เป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเสนอเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมาตรการที่1ก็คือFort Reset Password นะคะโดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกค่ะมาตรการที่2คือ System Cleansing ใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่ค่ะและมาตรการที่3ก็คือยกระดับการใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนั่นเองค่ะ
0: ครับก็เรื่องนี้ก็มีเสียงลือมาจากที่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลนะข้อมูลที่เป็นรูปเหมือนรูปบัตรประชาชนของคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงผู้บริหารเนี่ยหลุดออกมาแล้วพอไปสืบทราบไปมาต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าสาเหตุที่มันหลุดเนี่ยไม่ใช่เขาแฮกระบบนะเป็นสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่รหัสเนี่ยไม่ได้มีการตั้งให้มันเข้าถึงยากนะครับเป็นแค่เลขเรียงกันเฉยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอมันหลุดก็เหมือนจะหลุดมาตั้งนานแล้วหลุดมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับเพราะว่าด้วยที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนรหัสตรงนี้ดังนั้นครับครม.ก็เลยได้มีการโอเคถ้างั้นเราจะรีเซ็ตระบบกันใหม่เราจะเปลี่ยนรหัสผ่านกันใหม่เพื่อให้ข้อมูลไม่รั่วไหลอีกครั้งนะครับหลังจากที่เป็นข่าวดัง
1: มาแล้วก็อีกมาตรการนึงนะคะครม.ได้เห็นชอบ7มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติห้ามพกอาวุธดูแลสุขภาพจิตนักเรียนนะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเขาได้มีการเสนอไปนะคะเรื่องของมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา7มาตรการนะคะมาตรการที่1ก็คือให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษา2ให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการตรวจตราความปลอดภัยค่ะ3ให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาครูแนะแนว4ให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง5ค่ะให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการด้วย 6. ให้มีการสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาและ 7. นะคะให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ School Safety Zone ห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นใดนำพาหรือพกอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรหรือว่าคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดหากไม่ได้ความร่วมมือหรือขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือสิ่งของที่พกติดตัวมาให้รีบแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าหากเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าคนที่อยู่ในสถานศึกษาแห่งนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ครูบุคลากรทางการศึกษาสามารถสั่งให้ปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีนะคะนี่ก็เป็นเหตุสืบเนื่องเนาะมาจากเหตุการณ์เหตุสะเทือนใจความรุนแรงนะคะที่จังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมานั่นเองนะคะ
0: ที
1: ่
0: สิรินนะครับก็โหตอนนี้เพื่อยังมีการเขาเรียกว่ารัฐบาลยังเดินหน้าในการฟื้นฟูในการเยียวยาจิตใจน้องนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากตรงนั้นอยู่นะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราก็ไม่อยากไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะฮะซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีครับก็ได้มีการประกาศเลื่อนการเปิดเรียนโดยใช้การเรียนในรูปแบบออนไลน์แบบ 100% ก็คืออย่าเพิ่งมาโรงเรียนเลยแล้วกันนะในช่วงนี้เขาจะปิดไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมครับพร้อมมีการเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนเป็นวันที่21กันยายนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คือทางฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งเฉยไม่ได้เกิดขึ้นแล้วอ่ะผ่านไปก็คือยังมีการ
1: มีหามาตรการ
0: มาดูแล
1: แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้
1: ขึ้นอีกนั่นเองนะคะ
0: ใช่ครับมาที่ข่าวนี้กันบ้างนะครับข่าวนี้เป็นข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับที่เป็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงานวันแม่แห่งชาตินะครับซึ่งล่าสุดครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับโดยวันนี้ครับช่วงเวลา7นาฬิกานะครับของวันที่12สิงหาคม2569ครับที่วัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงครับอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดครับได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดข้าราชการอัยการตุลาการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนครับเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันพร้อมร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การจัดพิธีในครั้งนี้ครับนับเป็นโอกาสสำคัญที่พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีเนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมความรักความผูกพันในครอบครัวและความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย
1: ค่ะแล้วก็ไม่เพียงแค่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะทั้ง9จังหวัดในอีสานใต้ก็มีการจัดพิธีเหมือนกันนะคะในวันนี้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไปติดตามนะคะเป็นการเตือนภัยสำหรับใครที่ช่วงนี้อาจจะเห็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีการซื้อขายผ่านออนไลน์ราคาถูกมากอยากจะรีบโอนอยากจะสั่งอยากจะซื้อตอนนี้แต่ว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามได้จากคลิปนี้เลยค่ะ
2: เตือนภัยก่อนโอนเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์เฟอร์นิเจอร์ราคาดีอาจไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะคะพบมิจฉาชีพกำลังใช้ของราคาถูกล่อให้เราโอนเงินก่อนซื้อเช็คให้ครบ4ข้อดังนี้ค่ะ 1เช็คเบอร์โทรศัพท์เอาเบอร์ร้านไปค้นก่อนว่าเคยถูกร้องเรียนหรือมีประวัติโกงหรือไม่2เช็คความเป็นส่วนตัวดูข้อมูลร้านให้ละเอียดโดยเฉพาะที่ตั้งของแอดมินและสถานที่ขายว่ามีตัวตนจริงหรือแค่สร้างโปรไฟล์มาหลอก
3: วิธีการเช็คที่ตั้งของแอดมินนะคะก็มีวิธีการดังนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอย่างเพจนี้นะคะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็จะไม่ใช่เบอร์ที่ติดต่อในประเทศไทยนะคะเราก็กดคลิกเข้ามาได้ที่ตรงนี้เลยค่ะจะขึ้นว่านโยบายความโปร่งใสและความเป็นส่วนตัวนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าคนที่จัดการเพจนี้เนี่ยอยู่ประเทศกัมพูชาทั้ง7คนนะคะก็อย่าไปหลงเชื่อนะคะ
2: 3เช็คบัญชีก่อนโอนขอชื่อบัญชีและเลขบัญชีแล้วตรวจสอบให้ตรงกับชื่อร้านหรือชื่อผู้ขายถ้าไม่ตรงอย่าเพิ่งโอนนะคะ4วิดีโอคอลดูสินค้าจริงขอวิดีโอคอลให้ร้านเปิดดูสินค้าและสถานที่จริงถ้าบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ดูหรือมีข้ออ้างตลอดสัญญาณอันตรายค่ะจำง่ายๆนะคะก่อนโอนเงินเช็คเบอร์เช็คตัวตนเช็คบัญชีว่ามีของจริงหรือเปล่าของถูกอาจมีจริงแต่ถ้าขาดการตรวจสอบเงินอาจหายและไม่ได้ของนะคะอย่ารีบโอนเพราะเห็นคำว่าราคาถูกเช็คให้ชัวร์ก่อนเสียเงินให้มิจฉาชีพค่ะหากพบเหตุต้องสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ศูนย์ AOC 1441และแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
1: คุณคลิปจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะอย่ารีบโอนเพราะเห็นว่าราคาถูกนะคะก่อนจะซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะต้องดูให้ดีๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะพรุ่งนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะได้ใหม่ในเวลา16นาฬิกานะคะพบกับสวท.บุรีรัมย์นั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะก็จะให้คุณผู้ชมได้ไปรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวท.นครสวรรค์นะคะช่วงนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานสวท.101ทุกคนนะคะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยรายการนี้ครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศและสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์รับหน้าที่ผลิตรายการโดยมีกระผมนายพงศ์สิริมโนวงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: และสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้เป็นแหล่งน้ำตลอดปีสนองพระราชโอบายที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่แผ่นดินเราไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
2: ครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมสมบัติลุ่งแตงอ่อนจะพนักงานป่าไม้อาวุโสทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติความเป็นมาของโครงการนะครับ ก็คือเมื่อประมาณปี2536นะครับพระครูวาปีปทุมรักษ์นะครับหรือที่ทางคนหนองบัวเขาเรียกว่าพระครูไกลนะเป็นท่านเป็นเจ้าวาดวัดหนองกลับนะครับอยู่ในตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เราท่านมีความเห็นว่าตรงนี้มีหินสีชมพูท่านเลยมีดำริคัดค้านประชุมกันแล้วว่าเห็นสมควรคัดค้านการทำเหมืองแร่ซึ่งท่านทราบว่าจะมีการขออนุญาตเข้าสัมปทานเหมืองแร่ในพื้นที่บริเวณนี้ท่านเลยทำหนังสือถวายฎีกาไปยังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของเรานะครับเมื่อประมาณปี2136และตอนนี้ทางสำนักพระราชวังได้มีหนังสือตอบกลับมาเมื่อปี2539เห็นชอบให้มีการตั้งโครงการอันรับเอาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้แก่ป่าคืนป่าให้กับแผ่นดินนะครับจึงได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริตรงนี้ตั้งแต่ปี2539ซึ่งเราได้รับงบประมาณดำเนินการเมื่อปี2544นะครับแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ2568เราได้มีกิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการนี้เมื่อก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นภูเขาหินปูนนะครับเรามีการปลูกเสริมป่าในพื้นที่มีการจัดทำฝายโดยใช้งบประมาณของจังหวัดนครสวรรค์มาสนับสนุนตรงนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้พื้นที่มีการเมื่อฝนตกมาเนี่ยน้ำจะไหลลงมาโดยที่ไม่มีอะไรรองรับตรงนี้เมื่อมีการสร้างฝายลงในพื้นที่แล้วเนี่ยมีการชะลอน้ำทำให้น้ำสามารถที่จะซึมลงสู่ดินเนื่องจากฝายที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับทำให้ต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบข้างของฝายสามารถเจริญเติบโตและก็น้ำ ในส่วนหนึ่งก็คือไหลลงสู่เรามีอ่างเก็บน้ำที่สมัยท่านพระครูไกรที่ท่านได้จากกรมชนประทาน2อ่างก็คืออ่างพระครูไกร1จุน้ำได้ประมาณ1 ล้าน 1 แสนลูกบาศก์เมตรแล้วก็พระครูไกร2ประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้ำทั้ง2อ่างเนี่ยสามารถหล่อเลี้ยงประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันก็ใช้เป็นทั้งในภาคของการเกษตรและก็ของอุปโภคบริโภคก็คือใช้เป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ในฤดูแล้งของประจำเป็นประจำนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือลดเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ก็เลยก่อเกิดประโยชน์จากพื้นที่โครงการนี้มากพอทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เข้ามาดูแลโดยโครงการนั้นเนื่องมาจากพระดำริประชาชนไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการได้ประโยชน์จากโครงการก็คือจากน้ำที่กักเก็บไว้โดยฝ่ายของจังหวัดนครสวรรค์สามารถที่จะให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้คือจากเคยทำแล้วไม่ค่อยได้ผลปัจจุบันก็คือได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากป่านะครับจำพวกเห็ดป่าจำพวกหน่อไม้จำพวกของป่าต่างๆที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บไปหาเป็นของกินแล้วก็ของที่ใช้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือสภาพป่าที่เราดูแลเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสภาพป่าเต็งรังตัวโครงการเราปัจจุบันเนี่ยป่าตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนตอนนี้ก็คือจากป่าเต็งรังมันจะกลายเป็นป่าเบญจพรรณซึ่งทำให้ไม้มีการเปลี่ยนระบบของป่าไปคือป่าเต็งรังเนี่ยเมื่อถึงฤดูกาลของมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยซับน้ำไม่น้ำฝนที่ตกลงมาก็ไม่ซึมลงใต้ดินปัจจุบันพอเป็นป่าเบญจพรรณรากมันลงลึกลงไปเนี่ยมันทำให้ฝนที่ตกลงมาน้ำสามารถซึมลงสู่ใต้ดินได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะเก็บกักไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยให้ค่อยๆไหลออกมาและส่วนหนึ่งก็คือปกติแถวเนี้ยจะมีตะกอนทรายซึ่งไหลลงมาจากเขาเป็นประจำทุกปีจากฝ่ายของจังหวัดเนี่ยมันก็สามารถเก็บกักเก็บตรงนี้นะไม่ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณนี้นะครับนะแล้วก็จากตรงเนี้ยทางชาวอำเภอหนองบัวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประชาชนชาวหนองบัวซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถที่จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็มีประโยชน์ต่อประชาชนชาวหนองบัวตลอดไปซึ่งประชาชนชาวหนองบัวได้รับรู้รับทราบและได้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ครับ
1: โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับทางด้านการเกษตรด้านอุปโภคบริโภคในช่วงของฤดูแล้งและลดในเรื่องของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ครับ

0: ลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ไปแล้วนั้นในช่วงตามรอยพระเมตตานี้ครับทางรายการจะขอนำทุกท่านได้มารับฟังความรู้สึกของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงว่าเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไรไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
1: ขออนุญาตรายงานตัวนะครับผมมาโนชพิชัยทองนะครับพนักงานราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ประจำอยู่ที่โครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระชนนีพันปีหลวงเนี่ยมีประโยชน์ต่อชาวบ้านนะครับอำเภอหนองบัวเนี่ยมากครับทั้งแหล่งน้ำครับทั้งป่าไม้นะครับที่ทางกรมอุทยานได้เข้ามาทำกิจกรรมนะครับสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านและมีอาหารให้กับชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงและก็บริเวณรอบๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนภาพเดิมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับซึ่งหนองบัวเนี่ยจะแล้งเวลาแล้งมันจะแล้งแบบแล้งขัดใจนะครับแบบมันเป็นดินทรายนะครับซึ่งน้ำเนี่ยแทบจะหาไม่ค่อยได้นะครับแต่เมื่อโครงการนี้เข้ามาเนี่ยนะครับน้ำก็เริ่มมีพอใช้นะครับแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานนะครับที่เข้ามาทำงานที่นี่นะครับก็สร้างเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับจากแหล่งอาหารที่ไม่มีก็มีเช่นเขื่อนนะครับอย่างในส่วนของกรมที่เราก็ปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกเฉพาะป่านะครับเป็นไม้ที่กินได้ด้วยนะครับก็จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับเช่นผักซึกผักขี้เหล็กนะครับก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับหนึ่งมีงานทำนะครับแล้วมีรายได้เป็นที่มั่นคงนะครับประกอบกับว่าเป็นได้สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอหนองบัวอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คนรู้จักคนอำเภอหนองบัวมากขึ้นนะครับผมอาจจะพูดภาษาอาราคาศัพท์อาจจะไม่แต่ด้วยความรู้สึกที่คือโครงการท่านเนี่ยเพิ่งผมที่ได้มายืนอยู่นั้นณวันนี้ก็ด้วยโครงการของท่านนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มี

0: ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยซึ่งทำให้คนในพื้นที่จากที่เคยอยู่อย่างแห้งแล้งได้พลิกฟื้นคืนผืนป่าให้กลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: วันนี้เราได้รับเกียรติจากนายมงคลชัยศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานสกร.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ครับถึงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
2: สวัสดีครับผมมงคลชัยศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ด้วยบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมผ่าน3งานได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิระดับตลอดเวลาที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์และสถานศึกษาในสังกัดได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยดวงใจในการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาซึ่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมโดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดและห้องสมุดประชาชนอำเภอในการส่งเสริมการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาโดยให้มีบรรณารักษ์และผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูได้ร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านทั้งนี้นอกจากที่ห้องสมุดประชาชนประจำอำเภอแล้วยังมีการจัดกิจกรรมในระดับตำบลไม่ว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลในการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยมีการเปิดสอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์นะครับเราได้มีคุณครูและปราชญ์ชาวบ้านได้มาร่วมการจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวงผ่านความอาลัยไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักศึกษาผู้เรียนที่สนใจทั้ง15แห่งนะครับในตอนนี้นะครับเราได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วทั้งหมด9แห่งรวมทั้งสิ้น535คนซึ่งถือว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เราจะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งนี้เรายังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยรถโมบายเคลื่อนที่โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาไปบริการรวมถึงการแสดงความอาลัยผ่านประชาชนที่ไม่ได้รับการบริการจากศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอหรือตำบลเป็นการผ่านการดำเนินการโดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมเข้าถึงที่ถึงตำบลดังนั้นแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการถวายความอาลัยอย่างเต็มที่และหาที่สุดไม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พวกเราได้ตั้งใจทำความดีจิตอาสาถวายพระองค์ท่านนะครับท้ายนี้นะครับหากท่านใดที่ยังไม่ได้มีการทำดอกไม้จันทร์ผมขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ณสถานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหรือศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอที่ท่านสนใจนะครับขอเรียนเชิญและที่สำคัญสุดท้ายพวกเราชาวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์น้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของเราต่อไปขอบพระคุณครับ
0: สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ครับเป็นการจัดทำขึ้นด้วยความประณีตและตั้งใจเพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งนับเป็นการรวมพลังความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์

ได้ร่วมกันถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับขอแจ้งข่าวสารและกำหนดการที่สำคัญเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นการแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงมีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2569และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ควบคุมการผลิตโดยคุณสิริพรวัฒนสุวกุลผอ.สวท.นครสวรรค์ภายใต้การอำนวยการผลิตโดยคุณพิสมัยเลิศอิทธิบาทผอ.สพท.4ครับสำหรับวันนี้กระผมนายพงศ์สิริมโนวงศ์และทีมงานสวท.นครสวรรค์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมสวัสดีครับ

ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: ท่านขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
6: 12 สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
7: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมร่วมกิจกรรมศิลปินวง The Palace และเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวง The Palace สร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชนันชิดาสังทองรายงาน
7: รัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนมาตรการจูงใจการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมเตรียมนำเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเตรียมนำเงินกู้จากพรบ.กู้เงินกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้สำหรับการสนับสนุนผู้ที่สนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเน้นการสนับสนุนในกลุ่มขนส่งสาธารณะอาทิรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนเรื่องของค่าเงินดาวเริ่มต้นเพื่อลดภาระและสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่นวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดทั้งนี้รายละเอียดและเงินอุดหนุนเบื้องต้นจะรอการพิจารณาและสรุปความชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งก่อนจะส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมการขนส่งทางบกรับไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
7: ศึกษาธิการจังหวัดตรังเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านโครงการติดอาวุธทางปัญญาทักษะมนุษย์ปักใจเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
9: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้จัดอบรมหลักสูตรทักษะคิดเพื่อการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมรวม 1,000 คนแบ่งเป็น5รุ่นรุ่นละ200คนทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2569จังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม69รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า 5,300 คนสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปลูกฝังวินัยและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างเยาวชนที่มีความรู้และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้อย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างแกนนำด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาของจังหวัดตรังด้วยยอยศพรคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่12สิงหาคม2569ครับสวัสดีวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆไปทานข้าวคุณลูกๆพาคุณพ่อคุณแม่ทั้งครอบครัวแหละครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับของคนไทยของเราด้วยทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็มี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ด้วยคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างครับวันนี้เป็นยังไงบ้างใครพาคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งครอบครัวแหละก็เป็นวันพร้อมหน้าพร้อมตากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้น่าจะมีการนำของขวัญ นะครับมีดอกมะลิไปให้คุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศที่หลายๆพื้นที่เลยต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าคุณบอลกำลังไปบางแสนโอ้โหรถติดมากก็ไก่หลายๆตัวเลยทีเดียวบางแสนนะครับพัทยามุ่งหน้ามอเตอร์เวย์วันนี้ก็รถเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้มีหลายท่านเลยบอกว่าไปห้างสรรพสินค้ามาไม่มีที่จอดรถเลยอ่ะโอเคเข้าใจได้นะครับเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันพิเศษครับเรียกว่าเป็นวันครอบครัวอีกหนึ่งวันเนาะที่คุณผู้ฟังจะได้พาคุณแม่นะบางคนพาคุณพ่อพาครอบครัวละกันใช้ว่าครอบครัวด้วยเพราะว่ามีสมาชิกในครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เลือกเอาวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเลยอยู่กันพร้อมหน้าอยู่กันพร้อมตานะครับแล้วก็บอกรักกันนะครับรวมถึงเรียกว่ามีการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละคือสังคมของคนไทยของเรานะครับมีสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีกันละกันนะฮะใครที่ฟังรายการอยู่นะครับอยากจะบอกรักคุณพ่ออยากจะบอกรักคุณแม่นะครับบอกรักที่เรียกว่าท่านดูแลเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยก็ส่งมาบอกกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวบอกก่อนเลยฝากข้อความไว้เดี๋ยวขานออกอากาศให้เพราะบางคนแบบเขินนี่มีข้อความบอกเขินมากคุณบอลไม่กล้าบอกตรงๆฝากคุณบอลบอกผ่านทางสถานีวิทยุได้ไหมบอกได้เลยนะครับโทรมานะครับ02-276-9717นี่1เบอร์นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง02ครับ276-9721นะฮะนี่คือ2เบอร์ที่ฝากไว้ก็ได้นะครับโทรมาก็ได้คุณ1ตอนนี้รับสายอยู่02นะครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับดังนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะครับฟังรายการอยู่ก็สามารถทักทายแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับอย่างเช่นคุณละม่อมนะครับสวัสดีมาเรียบร้อยนะครับคุณละม่อมมิ่งขวัญแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณชัยมงคลด้วยคุณเมย์ครับนี่นะครับมาแล้ว1ข้อความใหม่ข้อความเด้งตลอดคุณปลาทองด้วยเมื่อกี้นี้เจอกันประมาณสัก3โมงกว่าๆก่อน4โมงคุณปลาทองนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ส่งใจส้มเข้ามาด้วยนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับต้องบอกว่าเตรียมตัวนะครับที่จะมาบอกเรื่องราวที่ดีแล้วก็เตรียมตัวที่จะมานำเสนอข้อมูลที่ดีน้องแชมป์ด้วยนะครับวันนี้หลังไมค์ของเราครับช่างเทคนิคก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยคุณทุนชัยคำรอดช่างเทคนิคของเราครับไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดินหน้าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราในวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดครับแต่สวทของเราไม่หยุดที่จะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเมื่อสักครู่นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงอยู่นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เรียกว่าเป็นคลิปไวรัลเลยช่วงบ่ายของวันนี้นะครับท่านก็ไปงานโอท็อปด้วยแล้วก็มีขึ้นโชว์บนเวทีด้วยเรียกว่าโอ้โหมีบรรดาคนที่ให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้เรียกว่าในทุกแพลตฟอร์มครับวันนี้ก็ไปร้องเพลงนะครับใช้เวลาช่วงวันหยุดวันแม่แห่งชาตินี่แหละท่านก็ไปเที่ยวงานนะครับไปเยี่ยมชมงานมหกรรมโอท็อปสุดยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับวันนี้จัดที่เรียกว่าศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569 19นั่นเองนะครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าหลายๆคนเลยมีหลายครอบครัวนะครับวันนี้บอกว่าใช้เวลาช่วงวันหยุดแบบนี้แหละนะครับก็ไปเที่ยวงานโอท็อปแล้วก็ไปอุดหนุนนะครับเรื่องราวของสินค้าไทยของเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคอนเซ็ปต์ปีนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นี่คือคอนเซ็ปต์งานนะครับที่จัดขึ้นในปีนี้ต้องบอกว่าร้านค้าต่างๆนะยอดขายนี่ดีทุกร้านเลยทีเดียวที่บอกก็คือว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานแล้วด้วยนะครับเมื่อช่วงบ่ายๆของวันนี้ครับก็ก่อนจะมาจัดรายการก็อยากจะไปเห็นนะครับบรรยากาศของงานด้วยต้องบอกว่า2วันที่ผ่านมางานเนี่ยก็มีตั้งแต่วันที่8นะฮะ8ถึง16สิงหาคมที่ Impact เมืองทองธานีเต็มทุกร้านคุณผู้ฟังแล้วคิวยาวมากๆเลยนะครับต้องบอกว่ามีพ่อค้าแม่ขายนี่ฝากมาขอบคุณลูกค้าที่น่ารักบางคนบอกว่าอยากจะมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็เรียกว่าซื้อของติดไม้ติดมือนะครับเป็นของที่เอาไปเป็นของฝากนะเอาไปเป็นของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้เขาก็เลยไปเลือกนะครับจากงานนี้ด้วยนะครับก็ตรงคอนเซ็ปต์พอดีเลยงานจัดขึ้นช่วงระหว่างวันแม่แห่งชาติวันนี้ก็เลยจะเห็นว่าลูกๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปงานนี้เยอะนะครับหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็จุงลูกๆมาร่วมงานนี้นะครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับต้องบอกว่ายอดขายต่างๆโอ้โหขายดิบขายดีจริงๆนะครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยอย่างที่บอกครับคอนเซ็ปต์ของงานที่จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับต้องบอกว่าอันเป็นปีนี้ครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ครับคุณผู้ฟังในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกนิกรทุกหมู่เหล่านะครับด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้มีการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรนะครับควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยอันทรงคุณค่านะครับให้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ไปงานนี้ครับโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีก็ย้ำกันประชาสัมพันธ์กันนะครับงานระหว่างวันที่8จนถึงโน่นเลยครับคุณผู้ฟัง16สิงหาคมนะครับวันนี้ก็12สิงหาคมยังมีเวลาเหลือ13พรุ่งนี้14วันศุกร์15 16เสาร์อาทิตย์อีก4วันนะครับดังนั้นเนี่ยใครฟังรายการอยู่เชิญชวนนะครับอย่างน้อยเนี่ยกำลังใจจากพวกเรานะครับไปเที่ยวงานไปให้กำลังใจนะครับผู้ประกอบการร้านค้านะครับแล้วก็เรียกว่ามีของดีเยอะแยะเลยในแต่ละบูธนะครับต้องบอกว่ามีงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่างานครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับก็มีทั้งผู้ผลิตคุณผู้ฟังนะครับผู้ประกอบการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนตั้งใจต้องบอกว่าทุกคนทุกร้านเนี่ยตั้งใจจริงๆนะครับที่จะจัดงานในครั้งนี้ดังนั้นครับขอเชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ก็มีโอกาสนะครับถ้าสะดวกก็เชิญได้เลยนะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับกับงานมหกรรม O-TOP สุดยิ่งใหญ่ครับศิลปาชีพประทีปไทย O-TOPหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับก็เริ่มต้นเปิดรายการในวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็อาจจะใช้เวลาช่วงเย็นวันนี้ก็ได้นะครับที่จะเดินทางไปร่วมงานนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับสามารถที่จะติดตามกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่ะใครวันนี้มาแล้วนะครับทักทายกันส่งข้อความมาได้เลยนะครับวันนี้12สิงหาคม2569นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเช้าของวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยในช่วงเช้าของวันนี้ ้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรจำนวน193รูปนะฮะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติครับ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยแล้วก็ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงที่ฟังอยู่นะครับสวัสดีน้องลูกน้ำด้วยสวัสดีคุณฝนนะครับคุณฝนวันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่หลายๆคนใช้เวลาในช่วงวันหยุดวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับก็มีกิจกรรมพร้อมหน้าพร้อมตาเลยคุณสุพิชนะครับทักทายมาในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรียบร้อยนะครับก็มีกลอนมาเพราะๆเลยทีเดียวนะครับบอกจากลพบุรีครับฟังทุกๆวันเลยนะครับบอกว่ารับฟังสัญญาณชัดเจนดีเมื่อเช้าครับคุณบอลได้ใส่บาตรให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บนฟ้านะครับก็เป็นกำลังใจให้หลายๆท่านเลยนะครับอาจจะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วแต่ท่านก็ยังอยู่ในใจของลูกๆทุกคนนั่นเองนะครับสวัสดีคุณอัชราปิ่นทองคุณรัชนาบูรณกิตติด้วยเอาใครที่วันนี้มาแล้วนะครับทักทายมาได้เลยวันแม่แห่งชาติใครที่อยากจะส่งข้อความนะครับน้องลูกน้ำคิตตี้ด้วยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันขอให้มีความแล้วก็สุขสันต์วันแม่แห่งชาติด้วยน้องลูกน้ำ TikTok นะฮะต้องบอกว่าเป็นน้องลูกน้ำที่เป็น FC ผ่านทาง TikTok ด้วยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับแน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้เลยจากกรณีความรุนแรงครับที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับล่าสุดก็ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญครับวันนี้พี่น้องสื่อมวลชนก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับนายกรัฐมนตรีถามนะฮะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดท่านนายกตอบวันนี้ครับค่อนข้างน่าสนใจเลยกำชับเรื่องของนักการเมืองกำชับนะครับบุคคลสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดย้ำครับต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยในวันนี้ครับ12สิงหาคม2569นะครับกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัตินะครับตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องราวของอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำครับว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างนะครับแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจจะมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตนะครับประเด็นอีกเรื่องนึงที่สื่อมวลชนถามท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับประเด็นเรื่องการออกใบอนุญาตป.4นะครับขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกคุณผู้ฟังเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรราว70ล้านคนจึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องควบคุมการเข้าถึงแล้วก็การใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำอีกด้วยครับบอกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้อ้างว่าเป็นความจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีครับว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับโดยผู้เกี่ยวข้องนะครับอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องขอเตือนนะครับทุก คนทุกฝ่ายตระหนักครับถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสาธารณะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทางที่ดีที่สุดครับคือท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็กำชับนักการเมืองบุคคลสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดย้ำครับต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศนะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามหลายคนก็ตามข่าวนี้กันอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เชื่อว่าหลายคนกำลังติดตามกันอยู่และแน่นอนรัฐบาลก็ย้ำเดินหน้านะครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือการปราบทุจริตอย่างจริงจังนะครับเตรียมสางคดีสำคัญครับปราบขบวนการพ่อทิพย์เรื่องของการกักตุนน้ำมันนะครับขยายผลทุกกรณีและที่สำคัญครับวันนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยบอกว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปราบปรามการทุจริตในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนซึ่งที่ผ่านมาครับรัฐบาลก็ได้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่บังคับใช้กฎหมายทั้งอย่างจริงจังอย่างเด็ดขาดแล้วก็อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและความมั่นคงของประชาชนกรณีความคืบหน้าครับมาติดตามกันในหลายประเด็นเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเรื่องของการปราบปรามขบวนการว่าจ้างนะครับชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรหรือการแจ้งเกิดเท็จเพื่อช่วยให้เด็กต่างชาติเนี่ยได้รับสัญชาติและสุติบัติไทยอย่างผิดกฎหมายนั้นนะครับเรื่องนี้น่าสนใจทั้งด้านกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้เปิด3ปฏิบัติการนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกระทำทุจริตเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎรนะฮะแล้วก็เรื่องของปัญหาการขอสัญชาติและสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังนะครับการปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์นะฮะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วตอนนี้เนี่ย4รายสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตห้วยขวางครับได้ดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จนะครับของบุคคลต่างด้าว2รายแล้วนะครับส่วนที่เหลือกำลังอยู่ในกระบวนการในการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับมาดูอีกหนึ่งปฏิบัติการสำคัญครับทางด้านปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรนะครับเมื่อวันที่29เมษายน2569สามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับได้จำนวน6รายซึ่งเป็นชาวจีนครับ2รายชายไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสรับรองบุตรอันเป็นเท็จมี3รายนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1รายจากนั้นได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลปฏิบัติการแล้วก็ออกหมายจับผู้กระทำความผิดได้อีก35รายเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาอีก1ปฏิบัติการครับต้องบอกว่าเดินหน้าปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรนะครับโดยปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรครับจับกุมขบวนกลางขบวนการนะฮะอำพรางการจดทะเบียนสมรสและก็การทุจริตระบบทะเบียนราษฎรนะฮะเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จอันนี้น่าสนใจครับโดยผลการปฏิบัติการครับเป็นข้อมูลระหว่างวันที่9ถึง11กรกฎาคมพบว่าศาลเนี่ยอนุมัติหมายจับแล้วคุณผู้ฟัง35หมายซึ่งจับกุมได้แล้วตอนนี้ประมาณ32นายนะฮะแล้วก็ในส่วนของมารดาสัญชาติจีนเนี่ยมี1รายที่เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วส่วนอีก2รายนะครับก็หลบหนีออกจากที่พักซึ่งศาลมีความเห็นครับว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีพฤติการร้ายแรงทำกันเป็นขบวนการครับส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศจึงไม่อนุมัติให้ประกันตัวบุคคลตามหมายจับทั้ง27รายขณะที่กรมการปกครองครับได้มีการแจ้งให้นายทะเบียนเนี่ยเพิกถอนการแจ้งเกิดของเด็กที่พบว่าเป็นการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จแล้วทั้งหมดนะฮะตอนนี้นอกจากนั้นครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.จะดำเนินการในการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและยึดอายัดทรัพย์สินนะครับของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ไม่ว่าจะเป็นขบวนการปฏิบัติการถอดเกล็ดมังก รนะครับปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรรวมถึงเรื่องราวสำคัญอีกเรื่องนึงครับที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันเรื่องของการตรวจสอบความผิดปกติของน้ำมันประมาณ57ล้านลิตรครับมีมูลค่ากว่า 2.3 พันล้านนะครับทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการบูรณาการนะครับการทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีนะครับโดยกรมสอบสวนพิเศษคดี DSI ตรงนี้มีกรมธุรกิจพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมเจ้าท่ามีฝ่ายปกครองกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับหรือสรชรนะครับรวมถึงการบูรณาการการทำงานเพื่อตรวจสอบเส้นทางน้ำมันรวมถึงการดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย3คดีในพื้นที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็พื้นที่ภาคใต้โดยผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับอย่างไรก็ตาม DSI ครับยังคงเดินหน้าสืบสวนคลังน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันในพื้นที่อื่นเพื่อขยายผลดำเนินคดีทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกันต่อไปนะครับโดยปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจหรือปล่อยผ่านหน่วยงานต่างๆครับได้ดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาดแล้วก็ยังมีในการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อด้วยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังดำเนินการในการป้องกันการทุจริตในระยะยาวนะครับโดยมีการร่วมมือกับภาคเอกชนนะฮะในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อบริหารงานภาครัฐระบบเปิดนะครับผลักดันกลไกภาครัฐระบบเปิดโอกาสให้ประชาชนครับเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐนะครับและที่สำคัญให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายได้มากขึ้นกว่าเดิมพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้านะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความปลอดภัยรัฐบาลเดินหน้าปราบทุจริตอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อทิพย์การกักตุนน้ำมันนะครับรวมถึงเรื่องสำคัญอีกหลายเรื่องราวแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะฮะสักครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยนะครับใครที่อยากจะส่งข้อความมาส่งมาได้เพิ่มเติมเลยเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
8: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติ ไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
9: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
10: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
9: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
11: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจากหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้ 17:33 นาทีครับที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนวันนี้ผ่านทางคลื่นของเราทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่วันนี้มีข้อความส่งมานะครับนี่ข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยที่วันนี้ส่งมาบอกว่าอยู่กับคุณแม่ครับวันนี้นะฮะวันนี้มีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะครับได้หยุดงาน1วันด้วยนะฮะแล้วก็ได้ทำกับข้าวชิมอาหารรสมือแม่โอ้โหหลายคนบอกว่ากลับบ้านใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบขส.นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขนส่งหมอชิดนี่เมื่อวานนี้ก็เล่าบรรยากาศอยู่ว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นๆเลยเลิกงานใช่ไหมหลายคนก็ไปที่หมอชิดด้วยนะครับสายใต้ใหม่อย่างเงี้ยนะฮะก็กลับบ้านกันใช้ช่วงเวลาในช่วงของวันหยุดวันนี้ครับ12สิงหาคมอยู่กับคุณแม่นะครับอยู่กับคุณพ่ออยู่กับครอบครัวบางคนก็ใช้เวลาในช่วงวันหยุดนี้นะครับบางคนมีข้อความบอกลาหยุดอีก2วันเลยพี่บอลตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมวันพุธ12แล้วก็หยุดพักร้อน13กับ14เพื่อจะได้วันเสาร์อาทิตย์15 16ด้วยอ่ะก็จัดสรรเวลากันนะครับใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ที่สำคัญครับก็มีความสุขในทุกๆวันนะฮะติดตามกันในหลายๆเรื่องราวหลายๆข่าวที่ยังคงเดินหน้ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังที่ไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องราวของการทุจริตการสอบเรื่องของสอบท้องถิ่นล่าสุดครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงเรื่องนี้เอาไว้ทั้งด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับเดินหน้าสร้างความโปร่งใสนะครับในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลนะครับเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ภายหลังคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนแล้วก็มีการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่นะครับไปเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ล่าสุดครับมีข่าวมาอัปเดตให้ผู้ฟังได้ติดตามกันในวันนี้12สิงหาคมนะฮะโดยทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการดำเนินการจัดตั้งครับเป็นศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนนะฮะผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้นะครับบางคนก็มีความสงสัยเอ๊ะคะแนนเราคิดว่าเราทำได้เอาง่ายๆเอ๊ะแต่ทำไมคะแนนมันยังไม่มันยังขาดใจอยู่ตอนนี้เขามีการเปิดเป็นศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนนะครับผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้นะครับเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้สอบเข้าที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เนี่ยสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงเห็นไหมฮะอันนี้ก็เรียกว่าเพื่อความสบายใจของทุกภาคส่วนนะครับศูนย์ดังกล่าวครับคุณผู้ฟังจะเปิดรับคำร้องนะครับแล้วก็เปิดเผยคะแนนให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางนะครับได้แก่อาคารสุวัฒนาครับชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือท่านก็สามารถยื่นคำร้องนะครับต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่13สิงหาคมไปจนถึง31สิงหาคม2569ครับเวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นเฉพาะวันและเวลาราชการนะครับทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะด้วยคุณผู้ฟังเพื่อทำหน้าที่ทั้งรับคำร้องนะครับทั้งตรวจสอบเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์เลยครับรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปอย่างระบบนะฮะแล้วก็ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนคุณผู้ฟังนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันครับว่าจะต้องดำเนินการทุกๆขั้นตอนนะครับโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับโดยเพื่อให้ผู้เข้าสอบและประชาชนเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นใจครับต่อกระบวนการการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ครับผู้ประสงค์ขอดูคะแนนนะครับสามารถยื่นคำร้องได้นะครับตั้งแต่วันที่13สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้จนถึง31สิงหาคมนะฮะในวันและเวลาราชการนะครับเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางนะครับนั่นก็คืออาคารสุวัฒนาชั้น1นะครับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่ายื่นคำร้องได้ครับต่อสำนักงานนะฮะที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะฮะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับในเพจของเราลงเอาไว้เรียบร้อยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแนะนำให้กดติดตามเอาไว้ในเพจของเราเลยจะได้รู้นะครับข้อมูลว่านี่เขามีการเปิดให้ยื่นคำร้องนะเราแบบอยากรู้เรื่องของคะแนนอย่างไรเนี่ยก็ไปทำตามขั้นตอนนะครับทำตามวิธีการได้เลยเขาก็ลงเอาไว้อยู่ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะครับก็นำมาเล่าให้ฟังนำมาบอกกล่าวกันนะครับมีข้อความบอกว่าวันนี้วันแม่ฟังรายการอยู่กับคุณแม่แล้วก็มีหลายๆคนสมาชิกฟังกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับก็ส่งมาบอกว่ารักคุณแม่ที่สุดขอให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ให้กับคุณแม่ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับบอกว่ามีความสุขมากๆที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับแม้ว่าบางท่านก็มีข้อความส่งมาบอกว่าไม่ได้กลับบ้านคุณบอลเพราะว่าทำงานไม่เป็นไรแต่ว่าได้โทรหาคุณแม่ทุกวันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อความที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับจากคุณผู้ฟังใครที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวทางด้านเพจของเราก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของข้อความใน TikTok ก็มีมาเรื่อยๆทยอยมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่022769717แล้วก็022769721ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะฝากบทเพลงฝากเรื่องราวความรักฝากบทกลอนนะมีหลายท่านเลยอย่างเช่นพระรุ่งนี่แต่งกลอนเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นการเทิดพระคุณของคุณแม่นะครับก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวจะมีอ่านให้ฟังกันด้วยนะครับแต่มาดูอีกหนึ่งเรื่องกันก่อนนะฮะพาคุณผู้ฟังมาติดตามกันสักนิดนึงนะครับท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับดร.รวีวรรณภูริเดชครับท่านลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมบูธนะครับของนิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ครับที่ร่วมจัดงานสีสันพันไม้เทิดท้ายบรมราชินีนาถพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินประจำปี2569ครั้งที่18นะฮะซึ่งจัดขึ้นครับคุณผู้ฟังระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคมณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับโดยในปีนี้ครับต้องบอกว่าทางกระทรวงเนี่ยร่วมจัดงานภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการถ่ายทอดการน้อมนำพระราชดำริสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนร่วมนะฮะชมงานแล้วก็เรียนรู้พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่านะครับโดยเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเลยคุณผู้ฟังนะครับเวลา8โมงเช้า8นาฬิกาครับจนถึง19นาฬิกาจนถึงวันที่13สิงหาคมนี้นะสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับกับงานสีสันพันไม้เทิดท้ายบรมราชินีนาถนะครับก็เรียกว่าใครที่อยากจะไปร่วมงานนี้นะครับก็สามารถไปได้เลยทีเดียวนะครับก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนะครับผ่านทางสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าข้อความยังคงต่อเนื่องกันมามากมายจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับบอกว่าวันนี้พาคุณแม่ไปทานอาหารทะเลนะฮะจากคุณดวงมณีนะครับบอกว่าไปทานอาหารทะเลแล้วมีความสุขมากบอกคุณแม่ชอบทานซีฟู้ดแน่นะฮะชอบทานปลาแล้วก็ชอบทานอาหารทะเลมากก็เลยถือโอกาสวันนี้ไปทานกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็พาคุณพ่อไปด้วยพาสมาชิกในครอบครัวไปด้วยก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการใช้วันหยุดวันนี้12สิงหา2569นะครับในการที่จะพักผ่อนด้วยแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับมาที่อีกหนึ่งงานกันหน่อยนึงบนเข้ามาดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับลงเอาไว้เป็นหนึ่งงานน่าสนใจแล้วก็อยากจะสื่อสารอยากจะประชาสัมพันธ์จากมรดกภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกผ่านอัตลักษณ์ผืนผ้าจาก10ชุมชนต้นแบบทั่วประเทศเรื่องนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการครับภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับร่วมชมแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิดสำคัญเลยทีเดียวนะครับ The Walk of Women Identity นี่นะครับรันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอนะครับนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาของ10ชุมชนนะครับในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับณทาราฮอชั้น M ไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนะครับวันที่13ก็คือพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่ไอคอนสยามชั้น M เวลา 17:30 นเป็นต้นไปครับแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเลยนะครับก็จะมีทั้งคุณโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวิลด์นะครับ2025นะครับก็จะไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับอยู่ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์เลยคุณผู้ฟังเข้าไปดูในเพจได้เลยครับสวยมากๆคุณโอปอก็จะไปร่วมงานด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็เผื่อว่าแฟนคลับนะฮะหรือว่าใครที่อยากจะไปให้กำลังใจ

กันได้ย้ำกันนิดนึงนะฮะ 17:30 น.ถึง 18:30 น.ครับที่ทาราฮอลชั้น M ไอคอนสยามนะครับกรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงผลงานนิทรรศการการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นครับพรุ่งนี้ร่วมชมแฟชั่นโชว์นะครับรันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอนะครับนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านการพัฒนาของ10ชุมชนในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยครับที่วันนี้ติดตามกันแล้วก็ส่งข้อมูลกันมานะครับเรียกว่าหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนบอกมีความสุขมากๆเลยนะฮะที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทางด้านของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วทางด้านของเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.เดินหน้าเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังในการที่จะคิกออฟการปฏิรูปการศึกษานำร่อง6นโยบายผ่านพื้นที่นวัตกรรมนะครับนำร่องในการผลักดันเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นเรื่องนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยข้อสั่งการเชิงนโยบายครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาไทยโดยใช้กลไกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา Education Sandbox นะครับในการนำร่องปฏิบัติจริงก่อนนำผลสัมฤทธิ์ไปขยายผลเพื่อที่จะบังคับใช้ต่อทั่วประเทศนะครับโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวแบบนี้ครับบอกว่าการขับเคลื่อนดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมสรุปให้ฟังมีหลายประเด็นนะฮะ6มิติมิติแรกคือคืนเวลาให้ครูผ่านระบบครัวกลางมุ่งลดภาระงานบริหารจัดการอาหารกลางวันงานพัสดุครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนนำร่องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.เนี่ยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งครัวกลางนะครับต้องบอกว่าตรงเนี้ยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียงเพื่อช่วยให้คุณครูเนี่ยมีเวลากลับเข้าสู่ห้องเรียนนะครับเพื่อไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่อีกเรื่องนึงครับน่าสนใจเลยปรับสูตรคำนวณงบประมาณลดความเหลื่อมล้ำนะยกเลิกการจัดสรรงบประมาณแบบรายหัวถัวเฉลี่ยเปลี่ยนมาเป็นการใช้เกณฑ์ต้นทุนความจำเป็นที่แท้จริงของผู้เรียนแต่ละกลุ่มคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้แหละนะครับควบคู่ไปกับระบบนำร่องนะฮะระบบรับรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็น่าสนใจครับปรับวิชาเดิมให้ทันโลกไม่เพิ่มวิชาใหม่นะครับเตรียมนำร่องปรับหลักสูตรนะฮะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ครับนี่แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญเลยคือปรับปรุงกฎหมายโครงสร้างการบริหารจัดการยกระดับโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะครับโดยท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์และนายประเสริฐจันทระรวงทองก็เน้นย้ำเรื่องการคิกออฟปฏิรูปเรื่องของการศึกษานำร่อง6นโยบายผ่านพื้นที่นวัตกรรมครับแน่นอนคืนคุณครูสู่ห้องเรียนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญครับที่เรียกว่าเดินหน้านะฮะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของเรียกว่าคนไทยให้ดีขึ้นนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับมีอีกหลายๆท่านเลยที่ส่งเข้ามาคุณ X ด้วยนะครับฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามแล้วก็เป็นเรื่องราวข้อมูลสำคัญวันนี้ครับน้องเนเน่หลายๆคนได้ติดตามกันอยู่เปิดใจน้องเนเน่นี่วันนี้เป็นไงฮะได้ดูน้องเนเน่หรือเปล่าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับน้องเนเน่เยาวชนไทยผู้เข้าแข่งขันในรายการอเมริกา Got Talent นะต้องบอกว่าได้รับรางวัลลูกกตัญญูนะครับแห่งวันแม่แห่งชาติปี2569น้องเนเน่เปิดเผยความรู้สึกครับบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนี้ลูกกตัญญูบอกทำให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าสำคัญมากๆสำหรับตนนะครับและบอกว่าตนก็รักแม่มากๆเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนดูแลตนมาโดยตลอดนะครับแต่เมื่อต้องเดินทางไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาก็มีแค่
แค่คุณพ่อที่เดินทางไปด้วยซึ่งตนเนี่ยก็ไม่เคยแย

0: แม่กับคุณแม่มาก่อนเลยนะครับทำให้รู้สึกว่าเหมือนขาดความรักจากอีกคนนึงไปน้องเนเน่บอกแต่ก็อยากจะขอบคุณคุณแม่ที่คอยดูแลมาโดยตลอดแล้วก็เชียร์หนูไม่ว่าลูกมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณแม่แม่ก็คอยให้คำแนะนำเสมอๆเลยบอกคุณแม่เนี่ยสอนให้เป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือให้ฝึกซ้อมเยอะๆนะครับแล้วก็นึกถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าอยากจะเป็นศิลปินระดับโลกด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ไปดูต่อได้เพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้นะครับก็มีหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังกันจากกรณีที่เกิดเหตุครับวันนี้นะครับเป็นเหตุของการสูญหายนะครับของ3เจ้าหน้าที่นะครับที่เรียกว่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสูญหายระหว่างการลาดตระเวนในการปราบปรามขบวนการขุดทองนะครับล่าสุดท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินแล้วก็ร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับโดยต้องบอกว่าตอนนี้นะครับโดยได้มีการเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกขี้นะครับไปยังจุดสกัดป่าหมากนะครับแล้วก็เรียกว่าได้แยกกันออกไปจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับโดยพื้นที่ป่าปิล็อกขี้เนี่ยต้องบอกว่ามีลักษณะคุณผู้ฟังเป็นภูเขาที่สลับซับซ้อนนะครับมีลำห้วยแล้วก็ลำห้วยเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ฟังว่ามีสาขาเป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยการลาดตระเวนบริเวณสันเขายังสามารถรับสัญญาณโทรศัพท์นะครับเครือข่ายได้แต่บริเวณลำห้วยแล้วก็พื้นที่หุบเขาเนี่ยต้องบอกว่าอุปสรรคคือไม่สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์ได้โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายครับบอกมีวิทยุสื่อสารประจำตัวแต่เนื่องจากการปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันเขาบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าแบตเตอรี่ของวิทยุสื่อสารน่าจะหมดสัญญาณโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นอุปสรรคครับต่อการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็การติดตามตำแหน่งประกอบกับสภาพอากาศนะครับในพื้นที่เนี่ยต้องนำเรียนว่ามีฝนที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องสภาพอากาศก็ปิดต่อเนื่องเช่นเดียวกันเนื่องจากอิทธิพลของพายุนะครับที่เรียกว่าฝนตกหนักมาตั้งแต่วันที่8วันที่9วันที่10 11แล้วก็จนถึงวันนี้ด้วยนะครับจึงส่งผลให้ไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์เข้าลงจอดในจุดบริเวณดังกล่าวได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่แล้วก็สนับสนุนภารกิจในการค้นหาทางอากาศด้วยนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนครับให้ส่งเฮลิคอปเตอร์นะครับบินขึ้นปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรีครับหลังเกิดเหตุสูญหายคุณผู้ฟังนะครับระหว่างการออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการลักลอบขุดดินร่อนแร่ทองคำในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องสำคัญจากกรณีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีครับล่าสุดเข้าไปดูในเพจของโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีประกาศเลื่อนการเปิดเรียนนะครับโดยเขาจะมีการใช้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ยาวไปเลยครับจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนนะครับเป็นวันที่21กันยายนนี้ครับโดยล่าสุดท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับได้มีการประกาศเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเรื่องกำหนดการเปิดเรียนและแนวทางปฏิบัติเรื่องการเรียนการสอนระบุครับว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอแจ้งกำหนดการในการเปิดเรียนแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติเรื่องการเรียนการสอนทั้งนักเรียนนะครับทั้งข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษาโดยให้นักเรียนหยุดเรียนเพิ่มเติมนะครับทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความพร้อมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอนดังนั้นก็จะมีการปรับ นะฮะการเรียนการสอนแบบออนไซต์เนี่ยเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เรียนออนไลน์ 100% เลยครับในตั้งแต่วันที่18สิงหาคมยาวไปจนถึง31สิงหาคมนะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเนี่ยกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในรูปแบบออนไซต์ได้ก็คือ1กันยายน2569เขาจะมีการเลื่อนนะฮะเลื่อนการสอบปลายภาคจากเดิมเนี่ยกำหนดไว้14ถึง18กันยายนก็จะเลื่อนไปเป็น21ถึง25กันยายนนะครับดังนั้นเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะสำหรับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่โดยในระหว่างที่ข้าราชการครูนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยให้ลงเวลาปฏิบัติงานนะครับในระบบ My Office นะครับในหัวข้อลงเวลาเข้างานนะครับในเวลาก็คือ8นาฬิกา30นาทีแล้วก็ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารการมอบหมายงานราชการทางไลน์ของโรงเรียนในระบบ My Office แล้วก็ใช้ระบบเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อทางราชการครับกรณีนี้เนี่ยโรงเรียนก็มีคำสั่งแล้วก็มีความจำเป็นให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนก็ขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงนะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดก็มีการประกาศเลื่อนการเปิดเรียนครับโดยมีการใช้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% เลยยาวเลยครับยาวไปจนถึง31สิงหาคมนะฮะ 2569 แล้วก็ย้ำเรื่องของการเลื่อนการสอบปลายภาคเป็น21กันยายน2569นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาให้ได้ติดตามกันนะครับก่อนที่จะเตรียมนะฮะไปเคารพธงชาติกันในช่วงเวลาของ18นาฬิกานะครับข้อความจากหลายๆท่านเลยนะครับมีส่งเข้ามาสุขสันต์วันแม่คุณบอลนะครับบอกน่าจะไปดูลิเกชอบดูมากโอ้โหไปดูลิเกแหมมีความสุขจริงๆนะครับมีความสุขดีใจครับที่หลายๆคนใช้ช่วงเวลาแบบนี้มีความสุขกันคุณสุเทพด้วยคุณสุเทพแชร์แล้วเรียบร้อยนะครับซื้อของมาทานกันเรียบร้อยพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจากหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: พิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูๆแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้ค่ะพระสงฆ์นิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์93รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569อำเภอลำปลายมาสเปิดโครงการป้องกันยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนสู่สังคมปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจและร่วมสืบสานคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนน 13-31 สิงหาคม 2569 โดยยื่นได้ทั้งส่วนกลางท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศย้ำโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศพาณิชย์ยืนยันไข่ไก่ยังมีเพียงพอชี้ข่าวส่งออกจนขาดตลาดคลาดเคลื่อนและข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของพระสงฆ์นิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์93รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม256912สิงหาคม2569วันนี้เวลา7:30 น.นายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงณัฐดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดข้าราชการพ่อค้าประชาชนพร้อมใจกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่ภิกษุสงฆ์จำนวน93รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่โดมศูนย์รมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีพระธรรมวชิราสุตตาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11วัดกลางพระอารามหลวงพระเทพวชิระมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธวัดทุ่งโพและพระสงฆ์สมณศักดิ์รวม10รูปสวดพระพุทธมนต์ส่วนบรรยากาศในพิธีมีพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าจำนวนมากพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้าและส่วนใหญ่ไปกันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกซึ่งได้ถือโอกาสวันสำคัญนี้ทำบุญตักบาตรร่วมกันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีและสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวตลอดระยะเวลาอันยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติบำเพ็ญอุทิศทุ่มเทกำลังพระวรกายกำลังพระราชหฤทัยและกำลังพระปัญญาปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศทรงค้นคิดและพัฒนาโครงการต่างๆนับเป็นอเนกประการซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั่วทุกด้านทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปะพื้นบ้านและงานหัตถศิลป์อันงดงามหลากหลายสาขาล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่ออนาประชาราษฎรและประเทศชาตินับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันพระปีชาสามารถและน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาอาทรทั้งพระราชจริยวัตรอันงดงามได้ประทับแนบแน่นอยู่ในดวงใจของประสบนิกรไทยตลอดไปอำเภอรำปลายมาสเปิดโครงการป้องกันยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนสู่สังคมปลอดภัยวันที่11สิงหาคม2569วานนี้ณโรงเรียนรำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นางอริยาพรซาลัมนายกเทศมนตรีเมืองรำปลายมาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนอย่างจริงจังโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและพฤติกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดพร้อมทั้งเสริมทักษะในการป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืนนางอริยาพรสารำนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสกล่าวในพิธีว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งครอบครัว โรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแรงให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้การบรรยายพิเศษและการรณรงค์เชิงสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติดโดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากการจัดโครงการครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเทศบาลเมืองลำปลายมาสในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติดตอกย้ำความมุ่งมั่นของท้องถิ่นในการดูแลเยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจและร่วมสืบสานคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เมื่อวานนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ภายใต้ชื่อการจัดงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจและสืบสานคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมโดยในช่วงเช้าที่บริเวณหอประชุมมาลินีจุโทปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์รองศาสตราจารย์ดร.ศิลานีจุโทปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้นำนักศึกษาได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะสักการะหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีมอบประกาศกิตติคุณแด่คุณแม่ตัวอย่างจากนั้นได้มีการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามาวตารซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่สะท้อนอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและความงดงามของวัฒนธรรมไทยในโครงการเผยแพร่โขนทั่วทิศแผ่นดินไทยประจำปีงบประมาณ2569โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดจัดแสดงขึ้นภายใต้โครงการสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติรวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการประชาชนและนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมชมศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าและร่วมสื่อสารมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไปหลังจากนั้นในช่วงเย็นของวันเดียวกันนี้นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีซึ่งเป็นนิทรรศการพระราชประวัติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและผลงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยบุรีรัมย์และศิลปินรับเชิญ ญในเทศกาลประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาการจัดนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมพร้อมการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8รูปแบบและกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดไทยรวมถึงการรณรงค์การแต่งกายชุดไทยภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินโดยผู้ร่วมงานทุกคนล้วนแต่งกายด้วยชุดไทยพระราชนิยมหลากหลายรูปแบบอย่างสวยงามนอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมการเปิดศูนย์เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือนอีสานและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการเปิดบูธจัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านอีสานซึ่งได้มีการจำลองเป็นแบบตลาดโบราณใช้จับจ่ายโดยเงินพดด้วงซึ่งผู้ร่วมงานที่สนใจจะเลือกซื้ออาหารและสินค้าในงานจะต้องจ่ายเป็นเงินพดด้วงเท่านั้นซึ่งได้มีการจำลองแบบพดด้วงทำเป็นแบบชนิดราคาต่างๆไว้ให้ผู้ร่วมงานได้แลกเงินก่อนนำไปซื้อสินค้าด้วยถือเป็นไอเดียที่สร้างความแปลกใหม่และช่วยสร้างสีสันเชิงวัฒนธรรมในงานได้เป็นอย่างดีด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนน 13-31 สิงหาคม 2569 โดยยื่นได้ทั้งส่วนกลางท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศย้ำโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 11 สิงหาคม 2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ. 2568ภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงศูนย์ดังกล่าวเปิดรับคำร้องและเปิดเผยคะแนนให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคม2569เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีเฉพาะวันและเวลาราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อทำหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้ผู้เข้าสอบและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอดูคะแนนสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางที่ดีที่สุดคือปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนอานิชยืนยันไข่ไก่ยังมีเพียงพอชี้ข่าวส่งออกจนขาดตลาดคลาดเคลื่อนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงสถานการณ์ไข่ไก่ในประเทศว่ากรมการค้าภายในได้รับทราบถึงผลกระทบจากภาวะปริมาณผลผลิตไข่ไก่ลดลงในช่วงนี้จึงเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการทางด้านปริมาณราคาและการกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและช่วยลดผลกระทบต่อค่าครองชีพด้านการบริหารจัดการราคากรมการค้าภายในได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศให้ดำเนินการจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษแก่ประชาชนภายใต้โครงการไข่ไทยช่วยไทยโดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% ระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไข่ไก่ในราคาที่เหมาะสมทั้งนี้หากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบหรือมีปัญหาไข่ไก่ไม่เพียงพอขอให้ประชาชนติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือและจัดหาไข่ไก่เพิ่มเติมนอกจากนี้กรมการค้าภายในได้ประสานห้างค้าส่งและค้าปลีกให้ช่วยจัดโปรโมชั่นจำหน่ายไข่ไก่ในราคาประหยัดเพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภคให้กับประชาชนพร้อมช่วยกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆให้ทั่วถึงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ด้านราคาและการจำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจำหน่ายเป็นไปอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นกรณีเฉพาะกรมการค้าภายในได้เร่งเข้าไปบริหารจัดการเป็นรายพื้นที่โดยในจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานผู้ค้าในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนพร้อมจัดหาไข่ไก่เพิ่มเติมจากแหล่งผลิตอื่นเข้ามาจำหน่ายเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า ข่าวการส่งออกไข่ไก่ในต่างประเทศจนทำให้เกิดภาวะขาดตลาดเป็นเพียงข่าวลือที่ได้รับการบอกต่อมาและไม่ได้รับการยืนยันโดยผู้ค้ายังคงมีไข่ไก่จำหน่ายให้ผู้บริโภคทุกวันและสามารถสั่งซื้อจากฟาร์มได้ปริมาณยังเพียงพอด้านนายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าในเบื้องต้นกรมปศุสัตว์ได้เร่งบริหารจัดการด้านปริมาณผลผลิตไข่ไก่เพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศโดยมีแนวทางการยืดระยะเวลาเลี้ยงแม่ไก่ไข่ยืนกรงเพื่อรักษาปริมาณและเพิ่มการผลิตไข่ไก่ในระบบให้มีปริมาณเพียงพอและช่วยบรรเทาภาวะผลผลิตตึงตัวในระยะนี้โดยจะติดตามสถานการณ์ด้านผลผลิตความต้องการบริโภคและการกระจายสินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่เกิดความสมดุลทั้งในด้านเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิดทั้งด้านปริมาณราคาและการกระจายสินค้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือเอาเปรียบผู้บริโภคหากประชาชนพบปัญหาไข่ไก่ไม่เพียงพอหรือพบการจำหน่ายในราคาที่ไม่เป็นธรรมขอให้แจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบประสานจัดหาและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจัดโครงการเวลาเป็นของมีค่ารายการ4แห่งสยามประสานวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนผู้มีหัวใจความเป็นไทยร่วมกิจกรรมรำไทยรำไทยรำไปด้วยกันเพื่อสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลงรำไทยรำไทยรำไปด้วยการออกแบบท่ารำตามความคิดสร้างสรรค์ไม่จำกัดเพศอายุหรือการแต่งกายและโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็กรำไทยรำไทยไปด้วยกันมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยรำไทยไทยแดนซ์วันซอฟต์พาวเวอร์ไทยผู้ชนะจะได้รับโลกเกียรติยศจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาทโดยพิจารณาจากยอดไลค์แชร์และความเหมาะสมของผลงานจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.วันที่13สิงหาคม2569เวลา 7:00 น.ถึง 12:00 น.ณโรงเรียนบ้านหัวขัวเป็นจักคุรุราชอุทิศหมู่6ตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิมอบสิ่งของและยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนบริการแพทย์พื้นฐานและแพทย์แผนไทยให้คำปรึกษาด้านการจัดหางานและประกันสังคมหน่วยงานราชการหลายกระทรวงร่วมให้คำแนะนำเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบหนังสือให้โรงเรียนขอเชิญประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวเพื่อสร้างรอยยิ้มและสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชนกรมพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬา มีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดขอเชิญชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชมการแข่งขันและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้มารยาทงดงามไม่เอาเปรียบด้านราคาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมมวยไทย Excellence Campus ระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคม2569ณจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่นักมวยและบุคลากรกีฬามวยพร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรมยุทธมวยไทยแคมปัสในวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เวลา9นาฬิกาณหอประชุมมาริณีจุโตปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อร่วมส่งเสริมและสืบสานกีฬามวยไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนอย่างแพร่หลายต่อไปจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบตรวจเข้มการค้ากระสุนปิดช่องปืนผิดกฎหมายเร่งแก้กฎหมายภายใน60วันครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการในการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองและมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยมาตรการควบคุมอาวุธปืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีดังต่อไปนี้คือมาตรการระยะเร่งด่วนประการที่1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันประการที่4เร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้หรือป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประการที่5นั่นก็คือตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศให้ทางกรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบว่ามันไม่ตรงกันก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งให้ทางกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีประการที่6คือตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนให้ทางกรมการปกครองนี่แหละไปร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาต่างๆตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบมีการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีกันด้วยประการที่7คือเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำความผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอขอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงครับนี่คือทั้ง7ประการของมาตรการในระยะสั้นครับส่วนมาตรการระยะยาวอันได้แก่ประการที่1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมไปถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยมีการเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันประการที่2กำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีและประการที่3เพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันกันเลยทีเดียวนี่คือทั้ง3ประการของมาตรการในระยะยาวส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในส่วนของการเยียวยากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรี ผู้ประสบสาธารณภัยก็จะได้รับการเยียวยาจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการส่วนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีดังกล่าวแล้วเบื้องต้นเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายด้วยกันและตอนนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นผู้ช่วยประสานงานในเรื่องการรับเงินเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเข็มวันอานันทมหิดล2569โดยนายกรัฐมนตรีร่วมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดล2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Care Beyond Cancer พร้อมเชิญชวนร่วมสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดลประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Care Beyond Cancer โดยรองศาสตราจารย์จิรุธศรีรัตนบัณฑ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณะได้ติดเข็มที่ระลึกและมอบเสื้อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสมทบทุนและกล่าวว่าจะให้คณะทำงานร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนประชาชนที่สนใจได้ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธสำหรับการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการอีกทั้งยังเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกตัญญูกตเวทิตาคุณตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์และได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินสร้างกุศลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องรัฐบาลเขาเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือครม.สัญจรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนหรือกรอทั้ง5จังหวัดนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อที่จะยกระดับรายได้เฉลี่ยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาก็ต้องไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วครับว่ายังไงกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและเร่งจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแก้ปัญหาในระยะยาวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้ง ดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมาตรการแรกคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแลนักเรียนและครูโดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสำหรับในส่วนมาตรการในระยะยาวนั้นก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนคือกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและสิ่งของอันตรายทุกประเภทอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและก็จัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีได้เตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้แล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ทีม MCAT หรือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตและนักจิตวิทยาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงพื้นที่ดูแลนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องในช่วงที่โรงเรียนหยุดเรียน1 สัปดาห์ครับรวมทั้งจัดตั้งห้องพัก

สั่งทุกหน่วยทั่วประเทศแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองจารีตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่ที่มีการใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันด้วยรวมไปถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดและก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยต่างๆนานาและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับแล้วครับบอกว่าให้ไปบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามบอกว่าฝ่ายนี้จะต้องเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายหลังประสบเหตุทางน้ำที่จังหวัดภูเก็ตโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมป่าไม้ให้ระดมสรรพกำลังต่างๆค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันสูญหายภายหลังประสบเหตุทางน้ำบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตโดยทางกรมป่าไม้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการค้นหาและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานในพื้นที่ให้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวและญาติของผู้สูญหายอย่างเหมาะสมกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและก็สัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่กันด้วยอย่าฝ่าฝืนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรงหรือมีการประกาศธงแดงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับโดยสำนักงานกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้มีการออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้มีการกำหนดไว้ภายในวันที่

30 สิงหาคม 2569 และทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งและหากมีข้อกังวลก็ให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนั้นๆการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองล่ะครับและไปกันที่เรื่องความพร้อมในการจัดการประชุม IMFต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนเลยทีเดียวโดยผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติก็ออกมาเปิดเผยว่าไทยพร้อมจัดการประชุมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุมประจำปี IMF พร้อมที่จะต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนครับสำหรับในประเด็นนี้นั้นนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อธปท.ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านแล้วสำหรับการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญในวงการเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับโดยคาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และก็มีผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากที่สุดนอกวอชิงตันดีซีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยกันต่อไปอีกว่าก็อยากให้คนไทยทั้งหลายนี่แหละครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมทั้งจากอาหารไทยที่จะนำมาจัดเลี้ยงรวมถึงผ้าต่างๆจากทุกภูมิภาคที่จะนำมาตกแต่งสถานที่และทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในระยะยาวกันด้วยครับเอาละครับอย่างไรก็ตามแต่ตีคล้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ขอฝากงานกุศลส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวอีกสักหน่อยครับนั่นก็คือว่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิตและมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อฟังบรรยายการกุศลสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีแข็งแรงไร้พุงอายุยืนไม่ติดเตียง Longevity 101ซึ่งบรรยายโดยนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารณญาณเจ้าของเพจและช่องหมอโอ๊คด็อกเตอร์ซิกแพคในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณทรูดิจิตอลพาร์คครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: การคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนนะครับรวมถึงสถาบันครอบครัวอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโดยปกติแล้วทั่วโลกให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองเด็กพอพูดถึงการดูแลคุ้มครองเด็กก็มักจะเกี่ยวพันไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเยาวชนแล้วก็สถาบันครอบครัวถึงขั้นที่ว่ามีการที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาสิทธิเด็กเมื่อประมาณปี2532ว่าจะต้องมีการจริงจังในการให้ความคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เด็กควรได้รับความคุ้มครองคืออะไรนะครับก็จะมี4ข้อหลักก็คือ1สิทธิ์ในการมีชีวิตรอดนะครับ2เมื่อชีมีชีวิตรอดแล้วเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้ถูกกระทำทารุณโหดร้ายไม่ต้องขายแรงงานไม่ต้องมีการกระทำอันไม่เหมาะสมในทางเพศนะครับรวมถึงการได้รับการศึกษาการดูแลตามสถานะของแต่ละคนนะครับพอมีสิทธิ์ในการชีวิตรอดและสิทธิ์ในการดูแลคุ้มครองแล้วเมื่อเขาโตมาเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการดำเนินชีวิตของเขารวมถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆที่ผู้ใหญ่เขาทำนะครับพูดง่ายๆว่าเขาก็มีสิทธิ์เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับและสุดท้ายนะครับสิทธิที่เขาจะได้รับก็คือการพัฒนาต่อยอดในชีวิตในร่างกายในทรัพย์สินในความเป็นอยู่ในการกระทำต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั่นเองนะครับแต่หลายครั้งเมื่อมีการล่วงละเมิดสิทธิเด็กหรือเยาวชนรวมถึงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครดีนะครับสำนักงานการสุขสุดเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ก็ได้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานอัยการภาคนะครับซึ่งแบ่งเป็น9ภาคให้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวนะครับเมื่อแต่ละภาคตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วแต่ละภาคก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดนะครับตั้งศูนย์สิทธิคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับทุกตำบลเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสิทธิเด็กการทำร้ายเด็กก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อัยการคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวในแต่ละตำบลในแต่ละจังหวัดของท่านได้เลยครับ
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันไต้หวันประนามแผนการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดบึงการเฝ้าระวังระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.54 เมตรเพิ่มจากวันนี้15เซนติเมตรวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการตรวจวัดระดับน้ำโขงได้ 12.54 เมตรเพิ่มขึ้นจากเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.39 เมตรเพิ่มขึ้น 15 เซนติเมตรขณะที่ระดับตะลิ่งอยู่ที่ 14 เมตรโดยระดับน้ำโขงในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองเฝ้าระวังจังหวัดบึงการขอให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านการระบายน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเผยแพร่ข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.98 เมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังทั้งนี้จังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรที่จังหวัดนครพนมวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีที่สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างไรก็ตามจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยตนเองในวันที่14-15สิงหาคมนี
4: ้กระทรวงเกษตรทางผมเองไม่ได้นอนใจนะครับก็คงจะต้องลงในพื้นที่ไปตรวจดูนครพนมก็จะไปวันศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับก็จะไปดูตอนนี้ก็สั่งการให้ทางกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: นอกจากนี้จะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าหารือแพลตฟอร์มกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชน
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเยาวชนรายดังกล่าวใช้งาน YouTube ตามปกติโดยค้นหาและรับชมเนื้อหาประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงจึงไม่ใช่เนื้อหาที่สามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์โดยล่าสุดได้หารือกับ Apple และมีข้อตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ยอมรับว่าเด็กยังอาจเข้าถึงเนื้อหาต่างๆผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบได้แต่การกำหนดระบบคุ้มครองเป็นค่าเริ่มต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังกล่าวถึงกรณีการใช้งานเกมของเยาวชนรายดังกล่าวตรวจสอบพบว่ามีการสร้างร้านขายปืนจำลองภายในเกมกสทช.จึงประสานสมาคมเกมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยไม่ได้มุ่งเน้นการแบนหรือบล็อกเกมแต่จะติดตามพฤติกรรมการใช้งานหากพบบัญชีที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปี รวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งปราบปรามนอมินีในจังหวัดภูเก็ตโดย2เดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งเหลือเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจไซต์ก่อสร้างบ้านฉางพบต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย24รายควบคุมตัวพร้อมนายจ้างดำเนินคดีตามกฎหมายนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนพบคนต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในไซต์ก่อสร้างพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจึงสั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจไซต์ก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางพบผู้ปฏิบัติงาน198คนในจำนวนนี้พบคนต่างชาติไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงาน24คนแบ่งเป็นสัญชาติจีน3คนและเมียนมา21คนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา8และแจ้งข้อหาคนต่างด้าวสัญชาติจีน1คนเพิ่มเติมกรณีทำงานจำเป็นเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจไม่เกิน15วันตามมาตรา61พร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้าง3รายฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา9และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฉางดำเนินคดีตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งติดตามนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถยนต์ EV ออกจากรถยนต์เครื่องสันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมหรือป้ายขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายใหม่เพราะป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านพศรแก้วคำรายงาน
1: หลังจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้ล่าสุดพบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วทุกคนปลอดภัยนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กล่าวว่าจากการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่19หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภายในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิระหว่างคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ค้นหาได้พบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายเดินเท้าออกมาจากพื้นที่ป่าโดยทั้งหมดมีสภาพร่างกายปลอดภัยแต่มีเจ้าหน้าที่1นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขาซ้ายเนื่องจากลื่นถลายขณะข้ามลำห้วยจากการสอบถามให้ข้อมูลว่าขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกตามเส้นทางแล้วเป้าหมายที่กำหนดไว้เกิดฝนตกหนักประกอบกับแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและโทรศัพท์หมดจึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้จึงจำเป็นต้องพักค้างแรมในป่าอีก1คืนและเดินทางออกจากพื้นที่วันนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.คนใหม่หลังตำแหน่งว่างเว้นนาน2ปีพร้อมมอบหมายนายวีริศอมรปานดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยท.มีผลวันที่17สิงหาคมนี้นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรณีพิเศษครั้งที่3/2569ซึ่งเป็นการเรียกประชุมครั้งแรกหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคณะกรรมการกยท.ชุดใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีที่ตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ว่างเว้นมาถึง2ปีนับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีอำนาจเด็ดขาดในเชิงนโยบายสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาราคายางอาจทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ได้ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากยท.ชุดใหม่โดยเน้นย้ำถึงกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสวนยางพร้อมให้นายวีริศอมรปานหนึ่งในกรรมการกยท.และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยท.เพื่อให้เร่งเดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้ว่ากยท.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งจะมีผลในวันที่17สิงหาคมนี
9: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะกรรมาธิการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกแถลงการประณามแผนการจัดฝึกซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาคมโลกด้วยการประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของไต้หวันอย่างโจ่งแจ้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมจีนรายงานว่าเรือรบลำหนึ่งของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียจะร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมการเดินเรือบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในช่วงกลางเดือนนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย250รายซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากขณะที่หลายพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังคงไม่มีไฟฟ้าหรือบริการขั้นพื้นฐานส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียซึ่งให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
13: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันหยุดวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาตินะครับกราบแม่ทุกท่านกราบแม่ของแผ่นดินนะครับวันนี้วันหยุดก็มีกิจกรรมมากมายนะครับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมมานะวิทยุแห่งประเทศไทยก็จัดการในรอบเสียงด้วยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องของกีฬาก็มีการวิ่งนะครับวิ่งรันฟอร์มัมนะซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณทูลชัยคำรอดคุณสายชนนิสังนะครับก็ห้องส่งนะครับ 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับคุณคุณากรซิมพิทักษ์ครับนั่งอยู่ตึกข้างๆนะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับให้เราได้ทักทายพูดคุยกันนะครับเริ่มต้นวันนี้นะครับไปติดตามการแข่งขันกีฬากันเมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยเรื่องหนองตะกร้อนะฮะตะกร้อเซปตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทรานะครับนะเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายไฮไลท์ก็คือตะกร้อทีมชุดนะครับระหว่างทีมชาติไทยแชมป์เก่าแล้วก็เจ้าของแชมป์สูงสุดในรายการนี้36สมัยนะครับจัดมา39ครั้งเนี่ยนะเราแชมป์ไป36เจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างมาเลเซียอดีตแชมป์2สมัยแล้วก็แชมป์เวิลด์คัพแล้วก็แชมป์ซีเกมล่าสุดครับรอบรองเราชนะเกาหลีใต้มานะนะ2-0มาเจอกับมาเลเซียนะครับเจอกัน2ครั้งหลังสุดนะครับอย่างที่บอกนะครับในการแข่งตะกร้อทั้ง4เกมแล้วก็เวิลด์คัพนะฮะ4เกมครั้งที่33แล้วก็เวิลด์คัพ2026นะครับเราแพ้นะเราแพ้ไปแต่ว่าเราก็สู้ได้สนุกนะแพ้ไปมาคราวนี้เจอกันนะครับในตะกร้อชิงถ้วยพระทานคิงคัพชิงแชมป์โลก2026นะครับเราก็ทีมชุดนะของเราทีม A เนี่ยส่งพรเทพถิ่นบางบนนะตัวเสิร์ฟมักคินพันมกรนะฮะตัวชงนะชงนิ่มๆชงหวานๆ นะฮะก็เขาละกิรศักดิ์ฝักบัวเงินนี่นะตัวทำนะขึ้นฟาดเนี่ยนะจะชงดีๆขึ้นฟาดไม่มีปัญหาครับจะฟาดหยอดหลังบล็อกก็ได้นะฟาดกินก็ได้นะได้หมดเจอกับมาเลเซียทีม A นะครับก็ชนะไปก่อนนะครับมาเลเซียของชุด A ของมาเลเซียน่าจะเป็นชุด B นะเราชนะขาดเลยนะครับ15-7และ15-11นะไทยนำ 1-0 พอชุด B ชุดใหญ่ของเรานะครับส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรนะฮะตัวเสริมนี่เสริมแรงๆเลยนะครับมีวุฒินันท์คำสนอนะครับตัวชงมีธนพลทรัพย์เย็นเนี่ยตัวทำครับก็มาตรฐานเหมือนเดิมเลยส่วนมาเลเซียนี่เป็นน่าจะเป็นชุด C ของเขานะครับก็น้อยกว่าชุดที่แล้วอีกนะไทยชนะ 15-9 แล้ว 15-12 นะครับไทยก็ชนะไป 2-0 ทีมนะครับนะก็คว้าแชมป์ครองถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39มาครองอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นการครองถ้วยพระราชทานเป็นสมัยที่37นะครับก็เป็นเสร็จสิ้นการแข่งขันเซปตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2526ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับเราก็ชนะไปนะฮะเราได้โค้ชคนใหม่นะโค้ชปุ้ยครับพรเทพขออภัยนะพรชัยเขาแก้วนะครับน้องปุ้ยน้องปุ้ยหลังจากที่เป็นตัวทำของไทยมายาวนานนะครับตอนนี้ผันตัวเป็นผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาติไทยก็บอกว่าดีใจและก็ภูมิใจอย่างมากนะครับในการคว้าแชมป์ชุดนี้นะก็ถือว่าทำหน้าที่ในบทบาทผู้ฝึกสอนเป็นปีแรกแล้วก็ชื่นชมศักยภาพของน้องๆนักกีฬาทุกคนนะที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมจนพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จนะแต่ว่านะก็มีข้อที่ต้องแก้ไขนำไปปรับปรุงกันต่อในเพื่อที่จะไปสู้กันต่อในศึกเอเชียนเกมลำดับถัดไปนะครับก็คือเรื่องของเกมรับซึ่งค่อนข้างจะเสียแต้มง่ายนะแล้วก็ความเหนียวแน่นให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เกมรุกต้องให้ขาดเฉียบคมกว่าเดิมนะก็สำหรับการปรับตัวในบทบาทใหม่ของพรชัยเขาแก้วนะฮะยอมรับว่าบรรยากาศและการทำงานเปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะจากที่เคยเป็นนักกีฬาลงแข่งอย่างเดียวตอนนี้ต้องมารับผิดชอบนะดูแลเรื่องของสภาพความเป็นอยู่โภชนาการการพักผ่อนการใช้ชีวิตของนักกีฬากระทบความท้าทายนะแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดนะครับเราบอกว่าเรานะก็มุ่งมั่นต่อไปนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเป้าหมายก็คือเหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับรอเชียร์รอติดตามกันนะครับสำหรับทีมตะกร้อของเรานะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลอายุ17ปี World Championship ที่กรุงซานดิเอโกประเทศชิลีครับเชียร์สาวไทยกันนะครับการแข่งขันรอบ
สุดท้ายของกลุ่ม A นะของเราเจอกับอียิปต์นะครับเราชนะ1แพ้2ต้องชนะอียิปต์นะเพื่อขยับนะมาอยู่อันดับที่4ของกลุ่มให้ได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นคู่ของชิลีประมาณนี้นะครับและที่สุดแล้วเราก็ชนะนะชนะอียิปต์ไป2ต่อ03ต่อ0เซต25-11 25-20 แล้วก็25-20ครับเราคว้าชัยชนะเป็นนัดที่2มี6คะแนนครับเป็นอันดับที่4ของกลุ่ม A เข้ารอบครับไปเจอที่1ของอีกกลุ่มหนึ่งนะเจอกับโปแลนด์นะเราเจอกับโปแลนด์นะครับนะวันพรุ่งนี้นะซึ่งทีมที่เข้ารอบในการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจากเอเชียเนี่ยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันฟิลิปปินส์และไทยเข้ารอบนะ5ทีมจากยุโรปนะอิตาลีเช็กนะโครเอเชียโปแลนด์ตุรกีนะครับ3ทีมจากอเมริกาใต้ที่เข้ารอบเปรูเวเนซุเอลาอาร์เจนตินานะครับชิลีตกรอบนะเมื่อวานเขาแพ้นะเราไม่ต้องลุ้นกับชิลีเลยนะครับแล้วก็ทีมจากอเมริกาใต้นะเปรูเวเนซุเอลาอาร์เจนตินานะครับก็ทีมจากนอร์ซีซ่านะก็มีทางด้านของตอนกลางของที่อเมริกาก็คือทางด้านของอเมริกาแล้วก็โดมินิกันนะครับพรุ่งนี้นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนอกจากไทยเจอกับโปแลนด์แล้วเวลา 7:00 นโมโนก็ถ่ายทอดสดนะครับโมโน29ถ่ายทอดสดไทยเจอกับโปแลนด์ซึ่งเป็นระดับเบอร์1ของโลกในรุ่นระดับอายุ17ปีนะครับเขาเป็นที่1ของสายเราเป็นที่ของที่4ของสายระบบรอบ16ทีมสุดท้ายเขาไขว้กันอยู่แล้วหรอครับ1เจอ4นะในแต่ละสาย1เจอ4 2เจอ3นะ3เจอ2ไขว้กันแบบนี้และเราบังเอิญอยู่ที่4ของสายเจอกับโปแลนด์แชมป์ยุโรปแต่นาทีนี้เนี่ย6ผู้เล่นเท่ากัน2มือเหมือนกัน2เท้าเหมือนกันใจดวงเดียวกันนะครับเชียร์ไทยพรุ่งนี้ 7:00 นถึงแม้ว่าจะยากหนักแค่ไหนนะผมเชื่อว่าเสียงเชียร์ของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยกับทีมเยาวชน17ปีของเราเนี่ยเชื่อได้ว่าสู้กับโปแลนด์ได้อย่างสนุกนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลพรุ่งนี้ 7:00 นนะครับนอกจากคู่ไทยกับโปแลนด์แล้วนะครับคู่ของตีหนึ่งคืนนี้ก็มีอิตาลีเจอเปรูนะครับญี่ปุ่นเจอตุรกีนะครับจีนเจอสาธารณรัฐโดมินิกันนะโครเอเชียเจอเชเกียร์เวเนซุเอลาเจอไต้หวันนะครับแล้วก็ที่แข่งพร้อมกับไทยเจอกับโปแลนด์เนี่ยมีเกาหลีใต้เจอฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเจอกับอาร์เจนตินานะครับจากนั้นมาติดตามการแข่งขันยกน้ำหนักวันสุดท้ายนะครับวันนี้การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลกแห่งเอเชียที่กรุงทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานนะครับวันนี้เราส่ง2นักกีฬายกน้ำหนักลงแข่งขันนะครับก็คือประสิทธิ์จอมเดชพิชยะเยาวชนชาย95กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีนัทนิชาการาเกตนะครับเยาวชนหญิง69กิโลกรัมลงแข่งขันนะครับเยาวชนหญิง69กิโลกรัมนะครับนันนิชาก็ยกนะครับผ่านทั้ง3ระดับทั้ง85กิโลนะ89กิโลนะแต่ว่า93นี่ไม่ผ่านนะครับสถิติในท่าสแนชอยู่ที่89อันดับที่6นะครับคลีนแอนด์เจิร์กเรียก3ครั้งตามมาตรฐานนะครับ110 115 118ผ่านหมดเลยสถิติอยู่ที่118น้ำหนักรวมนะฮะในท่าคลีนแอนด์เจิร์กอยู่ที่5แล้วก็น้ำหนักรวม207อยู่ที่5นะครับไม่ได้เหรียญรางวัล นะครับขณะเดียวกันประสิทธิ์นะครับจอมเดชพิชยะลงในท่าสแนทนะครับในรุ่นเยาวชนชาย95กิโลกรัมเนี่ยนะครับสแนท140คลีนแอนด์เจิร์ก175น้ำหนักรวม315ก็ไม่ได้เหรียญรางวัล นะครับซึ่งการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงเลิศแห่งเอเชียกรุงทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานเนี่ยนักกีฬาของเราทำผลงานได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับนฤมลวงหาจักร2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะครับในรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมนะครับณัชชาแก้วน้อยนะครับ2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมเยาวเรศเพิ่มแก้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมนะครับแล้วก็วิชยาประทุมตา2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรุ่นเยาวชนชาย70กิโลกรัมนะครับนี่แจ้งผลการแข่งขันให้กับทีมชาติไทยให้กับแฟนๆกีฬาได้รับทราบกันนะครับเป็นกำลังใจกับน้องนะครับอนาคตน้องก็จะก้าวสู่ทีมชาติต่อไปนะครับส่วนฟุตบอลหญิงอายุ17ปีเดินทางนะไปที่ประเทศอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะครับที่เมืองคูลุสจังหวัดชวากลางนะฮะเพื่อเข้าแข่งขันฟุตบอลนะครับแล้วก็ซ้อมเข้าแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน17ปีนะรายการซิการดี้เมเดก้าครับ2026นะครับไปแข่งกันที่อินโดนีเซียแหละนะฮะแต่ว่าเราจะแข่งขันก็
วันที่15นะมีเวลาไปถึงก็พักวันนี้พักใช่ไหมพรุ่งนี้ก็มีเวลาซ้อมอยู่2วันคือวันที่13 14 15ก็แข่งขันและเจอกับอินโดนีเซีย 15:00 นนะฮะที่บูตรีนูซันตารานะครับที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนานะก็15:00 นเจอกับอินโดนีเซียก่อนนะครับแข่ง15ปั๊บก็พัก2วันพัก1วันวันที่16นะ17ก็เจอกับจอร์แดนนะครับนะฮะแล้วก็วันที่19ก็เจอกับสิงคโปร์นะครับครึ่งรายการนี้เนี่ยก็เป็นการแข่งขันเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก่อนการแข่งขันชิงชนะเลิศFC อายุ17ปีรอบคัดเลือกนะที่จีนนะคะเราจะไปชิงแชมป์เอเชียที่จีนได้หรือไม่นะก็ต้องติดตามกันนะฮะเพราะว่ารายการนี้เนี่ยไอ AFC Women Asian Cup รอบคอลิฟายเนี่ยนะฮะซึ่งจะไปรอบสุดท้ายที่จีนเนี่ยมาแข่งกันที่ชลบุรีนะนะครับรอบสุดท้ายแข่งกันที่จีนนะแต่ต้องคัดเลือกกันก่อนนะเราอุ่นเครื่องละนะแล้วก็นัดที่จะมาแข่งขันที่บ้านเราจริงจังเลยนะที่คัดเลือกไปรอบสุดท้ายที่จีนเนี่ยก็คือ 5-11 ตุลาคมที่ชลบุรีอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเกมอุ่นเครื่องมีผลนะฮะในการเรียนรู้คู่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะไปเจอกับอินโดนีเซียเจอกับจอร์แดนแล้วก็เจอกับสิงคโปร์นะครับนะในเกมการอุ่นเครื่องรายการซิกันดาเมอร์เดกาครับนะครับรอเชียร์

ตัวเตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายแท็กติกในการเจอกับสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้ซ้อมร่วมกันปรับสภาพอากาศนะตอนนี้ร่างกายของตัวเองเนี่ยก็ 100% แล้วนะนะครับตอนหน้านั้นก็เดินมาใหม่ๆเดินทางมาใหม่ๆก็มีการตึงๆบ้างแต่ตอนนี้นะซ้อมเต็มร้อยแล้วนะครับนะก็ดีใจมากที่ได้เห็นทีมชาติไทยนะชุดนี้เนี่ยยิงประตูได้เยอะๆนะเรามีเกมลุกที่ดีขึ้นนะแล้วก็ทุกคนช่วยกันเล่นนะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้เทคนิคของโค้ชนะซึ่งเคยอยู่ที่ BG ก็รู้เทคนิคกันนะครับก็ถือว่ามั่นใจนะในการเจอกับสิงคโปร์ในการเยือนไปสิงคโปร์นะฮะมั่นใจว่าจะเอาชนะมาฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยมาให้ได้นะครับโปรแกรมของเอเชียนคัพนะครับทีมชาติไทยนะรอบรองชนะเลิศนะฟุตบอลรายการนี้นะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคัพนะครับก็15สิงหาคมเจอกับสิงคโปร์20นาฬิกานะครับจรัญเบซาสเตเดียมนะครับเราน่าจะเดินทางวันพรุ่งนี้นะวันนี้วันที่13ถึง14นะถึง13 14ก็มีการซ้อมนะ13ไปสิงคโปร์พรุ่งนี้สมมติไปพรุ่งนี้นะก็ถึงเย็นนะก็มีการปรับสภาพอากาศสภาพร่างกายก่อนนะฟอร์มเรื่องของร่างกาย14ก็ซ้อมนะซ้อมให้ชินกับสภาพสนามนะครับพอถึง16ก็แข่งขันนะ20นาฬิกาแล้วก็งานใหญ่อีกงานหนึ่งก็คือวันที่เราต้องเปิดบ้านที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับในการเจอกับสิงคโปร์นะครับวันที่18สิงหาคม20นาฬิกาบัตรก็ยังมีเข้าชมอยู่นะครับราคาต่ำสุด200บาทนะแพงสุด500บาทจับจองซื้อหากันได้นะสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะรอบรองชนะเลิศนัดที่2ไทยเจอกับสิงคโปร์นะครับ15นัดแรกที่สิงคโปร์18นัด2ที่บ้านของเราครับราชมังคลากีฬาสถานนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับนะคุณสุรพลอุอินทุนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าที่บริหารบริษัท NCC Management and Development จำกัดนะครับถือว่าเป็นผู้บริหารของศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตแล้วก็ผู้บริหารนะผู้ที่เกี่ยวข้องตัวแทนของสภากาชาดไทยนะครับก็ร่วมกันในการเป็นประธานแล้วก็ร่วมปล่อยนะส่งสัญญาณปล่อยตัวนักวิ่งนะในการแข่งขันRun for Mum 12สิงหานะครับฮาล์ฟมาราธอนนะมีระยะ 21.1 กิโลเมตรนะครับระยะ10กิโลเมตรนะครับระยะ5กิโลเมตรและฟันรันวิ่งเป็นครอบครัวลูกกับพ่อแม่นี่นะบริเวณสระน้ำรอบสระน้ำบึงหน้าของศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับ 1.8 กิโลเมตรนะครับท่ามกลางนักวิ่งนะที่ออกมาแข่งขันทุกๆระยะนะนับ 8,000 คนนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเมื่อเช้าไปร่วมวิ่งนะครับก็ไปทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายนะกับสะพานเนี่ยไป6สะพานสะพานข้ามคลองเตยสะพานข้ามแยกสุนทรัตน์ที่วาดสะพานข้ามแยกวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานข้ามแยกพระราม9เหนื่อยฮะก็21กิโลเมตรนะเป็นแชมป์ก็เป็นโออต่างชาตินะครับคินดูฮะคินดูก็อยู่ที่เมืองไทยมานานคว้าแชมป์ไปนะครับ1ชั่วโมง11นาที49วินาทีนะในการแข่งขันวิ่งนะครับ12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนนะครับในของผู้ชายนะครับส่วนอไทยนะคนที่1ก็คือแฝดนั่นแหละแฝดอนุชากับอนุชิตพาดานะครับนั่น2นักวิ่งจากตากนะครับอนุชาพาดานะเข้าเส้นชัยตามหลังคินดูที่ผมเห็นอยู่ตอนสวนกันมาเนี่ยประมาณสัก3-4 นาทีนะครับอนุชาพาดาเนี่ย1ชั่วโมง15นะครับแล้วก็อนุชิตพาดานะครับก็เป็นพี่ชายนะอนุชาน้องนะอนุชิตพาดาเนี่ยเป็นพี่ชาย1ชั่วโมง15:43นะก็ตามหลังห่างกันมาสักประมาณสัก10วินาทีนะครับแล้วก็มีโค้ชป้อมนะชุติเดชถนอมทรัพย์นี่ก็ขาแข่งขาแรงอยู่แถวระยองแถวจันนะก็เข้ามานะอันดับที่3คนไทยนะครับ1ชั่วโมง16นาทีนะครับส่วนหญิงเนี่ยนะครูขมนะครูขมนะอ่อนอนงวงศรทีมชาติไทยนะครับก็คว้าที่1เช่นเคยนะครับนะในระยะนี้ 21.1 กิโลเมตรนะครับ1ชั่วโมง28นาทีนะที่2นี่เป็นหมูน้อยนะคุณเปียนุชสุขชาตินะตามหลังมาห่างๆนะครับ1ชั่วโมงประมาณสัก1ชั่วโมง32นาทีนะครับ31-32นาทีนะครับก็มีการมอบรางวัลกันไปนะครับเต๋าสมชายนะครับก็ร่วมวิ่งด้วยนะครับนะเต๋าสมชายร่วมวิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะหลายๆคนร่วมวิ่งกันหลายๆคนก็พาพ่อแม่ร่วมเดินและออกกำลังกายกันนะครับนะนี่คือกิจกรรมหลักอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับในช่วงของงานวันแม่รายได้เลยทั้งหมดนะฮะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็ในการแข่งขัน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพนะครับมอบให้กับศูนย์สุริกิตบรมราชินาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมนะครับ

0: แล้วก็รายละเอียดการนำรายได้ไปช่วยเหลือหน่วยงานที่รับเงินก็คือศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนะครับเพื่อโรคมะเร็งเต้านมนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับสนับสนุนช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมนี่คือรายได้หลักนะหลังจากค่าใช้จ่ายแล้วนะไปวิ่งออกกำลังกายสุขภาพดีและยังเป็นเรื่องของมอบเงินเป็นเรื่องของการกุศลด้วยนะครับรายการต่อไปของวิ่งเดี๋ยวเข้ามาแจ้งกันนะฮะสำหรับว่าจะไปงานไหนนะครับผมก็ไปวิ่งมาก็สนุกดีนะครับบรรยากาศดีนะฮะก็อาจจะร้อนไปหน่อยแต่ว่าผู้จัดก็ดูแลนักวิ่งนะของที่ระลึกต่างๆที่สำคัญคือดอกมะลินะงานนี้ดอกมะลิสวยมากนะครับหอมดอกมะลินะก็เป็นคอนเซปต์ของงานวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนสุขสันต์วันแม่นะครับจากวิ่งจบแล้วนะคุณผู้ฟังครับรอติดตามน้องบิวนะฮะบิวภูริพลบุญสอนตอนนี้เนี่ยสื่อต่างชาติเนี่ยจับตาส่องแสงสว่างส่องแสงส่องสปอตไลท์ไปยังบิวภูริพลนะครับนอกจากบิวภูริพลแล้วก็มีทีมชาติหลายคนนะที่ไปเก็บตัวอยู่ที่สาธารณรัฐเช็กนะครับไปเตรียมแข่งขันวิ่งรายการโอพาวาแกรนด์พริกครั้งที่76นะครับที่โอพาวาประเทศเชเกียหรือว่าสาธารณรัฐเช็กครับเสาร์นี้นะครับซึ่งเพจของการแข่งขันเขาบอกว่าให้ความสำคัญกับบิวภูริพลก็คือไฮไลท์สำคัญเลยแหละในฐานะเจ้าของสถิติวิ่ง100เมตร 9.94 วินาทีและก็200เมตร 20.03 วินาทีและสื่อเจ้าภาพของเช็คนี่แหละครับก็บอกว่าบิวคือนักวิ่งคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่วิ่ง100เมตรได้ต่ำกว่า10วินาทีบนแผ่นดินของสาธารณรัฐเช็คครับโอ้โหนี่นะเขาชื่นชมขนาดนี้แล้วนะโอ้นะก็น่าสนใจนะครับแล้วก็บอกว่าตำนานที่มาวิ่งนะทำสถิติต่ำกว่า10วินาทีคนแรกของเช็กเนี่ยนะนะฮะก็คือยูเซนโบครับในการโกลเด้นสไปนะครับเมื่อปี2016ก็คือเกือบ10ปีที่แล้วนี่คือบิวคนที่2ตามรอยตำนานอย่างยูเซนโบนะฮะเจ้าของสถิติโลก100เมตรสถิติโลก200เมตรนี่แหละครับแล้วรอติดตามกันนะครับว่าสถิติใหม่ของบิวในรายการที่เช็คจะเป็นอย่างไรยังคงทำ9จุดต่ำกว่า 9.99 หรือไม่นะรอติดตามกันนะครับซึ่งการแข่งขันกรีธาโอพาวาแกรนด์พริกครั้งที่76นะครับมีนักกีฬา5ประเทศใน2ทวีปเข้าแข่งขันนะครับของเอเชียเนี่ยมีไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับซาอุดิอาระเบียเขามุ่งไปในระยะกลางก็คือวิ่งข้ามรั้ว400เมตรนะครับซึ่งนักกีฬาของซาอุดิอาระเบียเนี่ยวิ่งข้ามรั้ว400เมตรเนี่ยสถิตินี่ต่ำกว่า50วินาทีนะมาด้วยนะครับก็วันที่15สิงหาคมใครเป็นแฟนบิวก็รอติดตามนะครับนอกจากบิวภูริพลแล้วนะฮะวิ่ง100เมตรจะมีโอ๊ตวัชชัยทีมเอียดนะไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมนะดาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์แล้วก็ชาวกล้วยครับชยุทธคงประสิทธิ์นะครับส่วน100เมตรหญิงเนี่ยครับก็ตามหลังอีก15นาทีนะมีทางด้านของเกี๊ยวชนทิชาขบุตรเบสจิราภัทรขานอ่อนตาไอ้อธิชาเพชรกูลแล้วครับแล้วก็มีสุกันดาเพชรรักษาแล้วก็น่านครับสุพนิชพูนเกิดนะครับ200เมตรชายเนี่ยมีบิวภูริพลนะด้าต้าสรอัดดาบังโอ๊ตทอดชัยนะลงแข่งขันแล้วก็200เมตรหญิงนะ18นาฬิกาแล้วก็จะเป็นเบลจิราภัทรมีไออาทิชานะสุกันดาแล้วก็มานัสตาสารนมสารมโนนะลงแข่งขันผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรในวันเสาร์ที่15เนี่ยนะครับแวดวงกีฬาเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับเนื่องจากว่าเวลาของเช็คนะอาจจะแน่นอนไม่แน่นอนนะเดี๋ยวเช็คให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ว่าอะไรก็แล้วแต่นะถ้าแข่งขันวันเสาร์ไม่ทันในการแวดวงกีฬานะเดี๋ยววันจันทร์จะรายงานให้ทราบนะครับเรื่องของคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในญี่ปุ่นนะคอนฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรสโมสรใน J ลีก2นะญี่ปุ่นเขามีนักกีฬาไทยอยู่2คนแล้วนะฮะมีเช็คสุภโชคสารชาติคนหนึ่งละแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งฟอร์มร้อนแรงมากนะนักกีฬาญี่ปุ่นสื่อญี่ปุ่นจับตามองนะธีรพัฒน์ปรือทองนะซึ่งลงไปทั้งแอสซิสต์ทั้งยิงเนี่ยโอ้โหนะเขาชื่นชมล่าสุดทางด้านของคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับบอกว่าอยากจะได้ทางด้านของอิทธิมนทิพเดชนะเซ็นสัญญามาร่วมทีมหลังจากที่ไปฝึกซ้อมกับทีมกว่า3สัปดาห์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถูกอกถูกใจเข้าตรงเข้าตาประกาศตัวครับขอยืมนะฮะขอยืมนะทางด้านของ อิทธิมนทิพเนตรนะนักเตะวัย18ปีจาก BG ปทุมมาร่วมทีมนะด้วยสัญญายืมตัวนะ1สิงหาคมถึง1สิงหาคมปีนี้นะถึง30มิถุนายนปีหน้าโอ้ก็หมายความว่านู่นแล้วไปโกยเงินเยนอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกคนนึงแล้วนะครับนี่3คนเลยนะของฮอกไกโดคอนซาโดเร่ซัปโปโรนะครับสายเลือดไทยอยู่ในทีมเดียวกัน3คนไม่มีปัญหาเรื่องของภาษาแน่นอนครับเช็คสุภโชคสารชาติตอนนี้ก็เป็นตัวจริงของทีมอยู่แล้วนะก่อนในตำแหน่งกองหน้านะครับเปาธีรพัฒน์ปรือทองนะก็ตอนนี้เนี่ยแนวรุกทั้งขวานะมิดฟิลด์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอิทธิมนทิพเนตรนะครับก็รอติดตามกันนะครับนะเรื่องของ3คนนักเตะไทยที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ฟังครับค่ำคืนนี้นะค่ำคืนนี้จะมีฟุตบอลรายการใหญ่นะแป๊บๆจะมีฟุตบอลลีกไทยลีกยุโรปจะเตะกันอีกแล้วหลังจากจบฟุตบอลโลกนะครับค่ำคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับไม่ใช่สิฟุตบอลชิงถ้วยซุปเปอร์คัพนะยูฟ่าซุปเปอร์คัพเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเจอกับแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกอย่างแอสตันวิลล่าซึ่งมาเตะที่เมืองไทยมาแล้ววันก่อนนะครับก็ได้ลุ้นกันได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะปารีสแซงต์แชร์แมงลูกทีมของหลุยส์เอนริเก้นะครับนักเตะหลายคนกลับมาจากช่วงของพักหลังจากจบฟุตบอลโลกนะครับวีดินญานูโน่แมนเดชุดเอาเนเวสมาครบเลยนะแล้วก็มีมากินโยสนะครับมาด้วยนะครับอุสมานเดมเบเล่นะเดซิเอดูเอนะครับฟาเบียนรุยอัมราฟคาริมีลูกัสแอนองเดสนะครับแล้วก็บัคเล่บัคโกล่าซึ่งกำลังมีข่าวอยู่กับลิเวอร์พูลก็มีชื่อในการลงแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญมีด้านของใครนะที่ย้ายมาจากแอสตันวิลล่านะครับนะดีนใช่ไหมนะครับก็จะมาอยู่กับทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยนะลูคัสดีนนะคนนี้นะฮะเคยอยู่แอสตันวิลล่ามาตอนนี้ย้ายมาอยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงจะมาเจอทีมเก่าด้วยนะแอสตันวิลล่านะครับลูกทีมของลูกแอสตันวิลล่านะนะครับก็มีนักเตะเจ็บหลายคนนะที่เจอกับบีจีปทุมในการอุ่นเครื่องครับจอห์นแม็กคินนี่เจ็บนะฮะแอสตันวิลล่านะฮะมีกานาโชแหละจะเป็นความหวังนะกานาโชนะครับนะมีกานาโชมีชุดอัลโกเมสนะฮะลูกทีมของอูไนเอเมรี่นะครับหลายๆคนมาอุ่นเครื่องนะทางด้านของอาสเมล่านะได้โชว์ฝีเท้าให้เห็นนัดที่เจอกับทางด้านของบีจีปทุมจะได้เห็นกันค่ำคืนนี้นะครับก็รอติดตามกันฟุตบอลรายการยูฟ่าซุปเปอร์คัพนะครับก็เป็นการเจอกันของระหว่างแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็แชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับกรรมการผู้ตัดสินคราวนี้นะให้เกียรติกรรมการจากโซมาเลียนะครับก็คือโอมาอาธานนะฮะจำในช่วงฟุตบอลโลกได้ไหมครับกรรมการท่านนี้ต้องมาตัดสินที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าวีซ่าไม่ผ่านก็ยังงงอยู่นะครับนะเจ้าตัวก็งงเอ๊ะทำไมฉันเป็นกรรมการฟีฟ่าจะไปอเมริกาตัดสินฟุตบอลโลกนะครับปรากฏว่าวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาไม่ผ่านนะเจ้าตัวเลยกลับแต่คราวนี้ทางด้านของยูฟ่าอะไรก็มองว่าแหมให้เกียรตินะครับนะมาตัดสินฟุตบอลคู่นี้รวมถึงกรรมการผู้ช่วยผู้ตัดสินนะฮะไลแมน VAR ก็มาจากอเมริกาใต้แอฟริกาใต้เช่นเดียวกันนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะมาแจ้งให้ทราบวันนี้ว่าเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณธนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติลัลลนาธาราฤดีเตรียมแข่งขันกับมนัญชยาสว่างแก้วเพื่อชิงเข้ารอบในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงซินซินเนติโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาขออภัยครับวันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดนมหาสเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรอีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของแม่ตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยยินดีมากที่ได้มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกคนและหวังว่าทุกคนจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จันลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินำนักท่องเที่ยวย้อนวันวานเติมเต็มความสุขในครอบครัว
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นซึ่งการจัดเดินรถครั้งนี้รฟท.มุ่งหวังให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษพาคุณแม่และครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดเส้นทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วโดยนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะหลวงพ่อโสธรเดินเที่ยวตลาดบ้านใหม่ร้อยปีชิมอาหารโบราณและอุดหนุนของฝากขึ้นชื่อของท้องถิ่นทั้งนี้การรถไฟกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆสำหรับขบวนถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้เนื่องในวันปิยมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวณเขตบางบอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวบริเวณเวทีกิจกรรมวัดบางบอนเขตบางบอนพร้อมกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นเพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพย่านสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการไหว้พระขอพรหลวงพ่อเกศรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางบอนการประกวดทำแกงบอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณที่หาชมได้ยากอย่างกระตั้วแทงเสือการจำหน่ายสินค้าของดีเขตบางบอนและการนั่งรถรางเยี่ยมชมจุดเช็คอินสำคัญในพื้นที่เช่นบ้านเรือนไทยโบราณฟาร์มบ้านไข่ผำสวนจำปีลุงออสและสวนเกษตรลุงบัตรกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าวัดอนาลโยทิพยารามเทิดไทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าณวัดอนาลโยทิพยารามตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำกล้วยไม้ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและเครือข่ายป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก5ตำบลได้แก่ตำบลสันป่าม่วงบ้านสางบ้านตุ่นบ้านตั้มและบ้านต๋อมมาร่วมกันปลูกและดูแลรักษาผืนป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานสืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: มากันที่บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปปลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่5นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานและร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทางนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาขณะที่ประชาชนจำนวนมากพาครอบครัวมาเที่ยวชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040สนับสนุนสินค้าไทยช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ
3: ตลอดทั้งวันนี้บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนใช้โอกาสวันแม่แห่งชาติ2569พาครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่มาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของฝันแทนใจโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiant of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยนายอานนท์ใจรังกาเจ้าของร้านผ้าปักมือบ้านสันกองจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีโดยร้านได้เข้าร่วมออกบูธอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีฐานลูกค้าเดิมและมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
5: อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ภายในงานโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งผลิตในต่างจังหวัด
6: เพราะว่าเราจากที่ไปโอท็อปทุกปีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเนี่ยเรามีฐานลูกค้าเดิมๆอยู่แล้วก็เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้บริโภคอ่ะก็ไม่ต้องไปถึงจังหวัดนู้นเพื่อที่จะอยากได้สมมติอยากได้ผ้าห่อยกดอกลำพูนอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปถึงลำพูนเราเอามาให้หมดแล้วแล้วก็ทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายด้วยมีผลในการตัดสินใจนะพอลูกค้าก็จะห่างก่อนหรือว่ามีไทยชื่อไทยไหมอะไรเงี้ย
5: ในส่วนของผู้บริโภคนายอภิสิทธิ์รัตนเมธาประสานประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจมาซื้อสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะเลือกซื้อพวงมาลัยและก้านน้ำหอมเพื่อเป็นของขวัญให้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดได้เป็นอย่างดี
7: ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกับของกินมากกว่าก็ซื้อเป็นสินค้าวันแม่ครับซื้อเป็นพวงมาลัยกับเป็นก้านไม้หอมครับก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นจำนวนมากขึ้นครับ
5: สำหรับวันนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประชาชนที่มาร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับคุณแม่ได้พร้อมโพสต์ภาพและคอมเมนต์ในเพจ Facebook โอท็อปศิลปาชีพเพื่อแลกรับของรางวัลได้ที่จุดแลกซื้อรางวัลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งอิหร่านไม่มีอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือนี้พร้อมย้ำว่าสหรัฐไม่ไว้วางใจอิหร่านอีกต่อไปเนื่องจากอิหร่านโกหกเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซมาโดยตลอดขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในระดับที่ลดลงอย่างมากจากการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงปฏิบัติการโจมตีและพยายามคุกคามเรือพาณิชย์ในช่องแคบแห่งนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งการกระทำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาของอิหร่านที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4,449 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,061 รายซึ่งยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปีพุทธศักราช 2,557 ถึง 2,559 เกือบ3เท่านอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกถือเป็นการระบาดที่มีการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนครั้งใหม่ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการระบาดในอดีตขณะที่ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์โดยมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมช่วงปีพุทธศักราช2393ถึง2443อยู่ที่ 1.47 องศาเซลเซียสส่งผลให้ซีกโลกเหนือเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงภัยแล้งยาวนานและเหตุไฟป่าขณะเดียวกันภูมิภาคอื่นๆต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่ นายจอห์นเคนเนดีหัวหน้าฝ่ายข้อมูลสภาพอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือผลกระทบรวมกันของภาวะโลกร้อนในระยะยาวกับรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของระบบอากาศที่ความกดอากาศสูงซึ่งเชื่อมโยงกับอุณหภูมิสูงและสภาพอากาศแห้งแล้งเกิดขึ้นสลับกับระบบความกดอากาศต่ำที่นำพาสภาพอากาศเย็นและชื้นกว่าเข้ามาซึ่งแผ่ขยายไปทั่วซีกโลกเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนามที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวนิชหวดเอาชนะโคอี้เย่อซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ทำให้จินนิพามีผลงานชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กัมพุชแชมป์ J30 นนทบุรีสนามแรกเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำให้ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในขณะที่ณภัทรชนะ2แพ้1แมตช์ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลาลานาทาราฤดีประเดิมฟอร์มแกร่งเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลียไป2-0เซต7-5และ7-5ด้านมนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะวิกตอเรียฮิเมเนสคาซินเซวาจากอันดอร่าไป2-0เซต6-3และ6-3สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2ลาลานาและมนัญชยาจะต้องดวลกันเองเพื่อแย่งชิงตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026หรือรันฟอร์มัมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระยะ10กิโลเมตรหญิงณัฐประภัทรสีขำกุลนักวิ่งวัย13ปีจากจันทบุรีดีกรีแชมป์รายการใหญ่ Amazing Thailand บุรีรัมย์มาราธอนทำสถิติ40นาทีคว้าแชมป์คนไทยวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ไปครองได้สำเร็จส่วนแชมป์ระยะ10กิโลเมตรชายเป็นของอดิศรชูทองที่ทำเวลาไป35นาที56วินาทีขณะที่ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายอนุชาพาดาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง15นาที37วินาทีคว้าแชมป์ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายไปครองและแชมป์ฮาล์ฟมาราธอนหญิงเป็นของอ่อนอนงวงศรที่ทำเวลาไป1ชั่วโมง28นาที43วินาทีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีแต่ต้องยอมรับว่าเป็นแคมป์แรกของหลายๆคนในนามทีมชาติเพราะเด็กรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขึ้นมาทดแทนรุ่นที่แล้วการไปอุ่นเครื่องครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได้
11: เด็กชุดนี้หลายๆคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นเกมที่เราทุกคนสามารถจะได้เรียนรู้จากเกมจริงๆนะซึ่งประโยชน์สูงสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการความเข้าใจเกมหรือการเล่นในนามทีมชาติของตัวน้องๆเองเป้าหมายสูงสุดก็น่าจะต้องอยากเป็นแชมป์ในรายการนี้ค่ะ
10: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซีย สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรไปร่วมทัพฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในระดับ J League 2ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อพัฒนาฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพในประเทศญี่ปุ่นโดยอิทธิมนทิพเนตรเซ็นสัญญาร่วมทัพ BG ปทุมยูไนเต็ดช่วงฤดูกาล2025ถึง2026ก่อนได้รับโอกาสลงสนามทุกรายการไปทั้งหมด5นัดยิง2ประตูนอกจากนี้อิทธิมนยังได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทางฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในการฝึกซ้อมและเกมอุ่นเครื่องก่อนที่ทั้ง2สโมสรจะบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลเพื่อลุยศึก J League 2ฤดูกาล2026ถึง2027ต่อไปภาณิชย์คาดหน้ารายงาน
0: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
13: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
12: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 90 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ลมในเดือนเมษาพัดพาไอความร้อนมากระทบผิวสัมผัสกลางแสงแดดจัดยามเที่ยงวันเด็กชายอ่อนปล่อยแขนเสื้อเชิ้ตลายใบไม้ที่พับไว้เหนือข้อศอกลงมายาวคลุมข้อมือดึงหมวกแก๊ปซึ่งเหน็บแลบพ้นขอบกางเกงด้านหลังขึ้นมาสวมเร่งรัดเดินตัดข้ามสะพานผ่านก็สู่เส้นทางด้านหลังวัดดงธรรมลัดเลาะเลี้ยวก็ไปยังเต็นท์ผ้าใบสีแดงชาติอันดารดาษด้วยดอกไม้ธูปเทียนอ่อนทักทายแต่ไหลเด็กชายพุงโตวัยไล่เลี่ยกันซึ่งนั่งหาวปากกว้างอยู่หลังตู้รับบริจาคที่ติดประกาศว่าทำบุญดอกไม้ธูปเทียนชุดละ20บาทเขาจะเงื้อมองผู้คนในโบสถ์ที่หากมีเวลาอาจนับได้เลยว่ามีจำนวนเท่าใดก่อนส่งสายตาเบนไปทางวิหารด้านขวาร่างเล็กร่างใหญ่หัวงอกหัวดำยืนต่อแถวเรียงรายกันยาวราวกับขบวนรถไฟอ่อนยืนอึ้งเพียงนับ1ถึง4แล้วก็รีบรถฝีเท้าไปยังบริเวณนั้นให้ทันกับภารกิจที่กำลังจะเริ่มขึ้นป้ายประกาศขนาดใหญ่รอรับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อสิทธิ์ต่อแถวที่นี่ติดอยู่ที่ริมรั้วเดิมข้างวิหารอ่อนมุ่งตรงไปด้วยท่าทางมาดมั่นพร้อมเสียงในใจที่ดังกระชั้นขึ้นในห้วงความคิดผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดงานต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยผมจะไม่ยอมให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเด็ดขาดครับพ่อผมมั่นใจว่าทำได้แน่นอนเสียงประกาศผ่านไมโครโฟนของชายวัยกลางคนร่างท้วมที่นั่งหลบแดดตัวบวมอยู่บนเก้าอี้เหล็กสีเหลืองซีดข้างทางเข้าวิหารดังแซ่ขึ้นมาต่อแถวกันได้เลยนะครับหลวงพ่อสิทธิ์เกจิอาจารย์ผู้เลื่องชื่อท่านจะมอบวัตถุมงคลให้กับญาติโยมที่มาร่วมบุญวันนี้เป็นวันแรกจำกัดสิทธิ์เพียง100ชิ้นต่อวันเท่านั้นนะครับท่านปลุกเสกขึ้นมาด้วยพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นของขลังของดีใครได้ไปครอบครองก็จะนำมาแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยหากพกไว้ติดกายรับรองว่าโรคภัยจะไม่มาแผ่วพานที่เจ็บก็หายเจ็บที่ป่วยก็หายป่วยชายวัยกลางคนคันคอจนต้องคว้าขวดยาแก้ไอมาจิบจากนั้นจึงพูดต่อว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องตั้งอยู่ในกรรมดีและก็สั่งสมบุญมามากพอด้วยนะครับอย่างกระผมอาจจะพลั้งเผลอกระทำผิดศีลธรรมอยู่บ้างบุญก็เลยยังมาไม่ถึงกระผมจึงไม่หายป่วยสักทีลุงเมาเมื่อคืนน่ะคงแอบไปจิบเหล้ามาอีกตามเคยใช่ไหมครับอ่อนแวะมากระซาวผู้ที่มีไมโครโฟนคอเคล้าอยู่ข้างกายด้วยท่าทีสนิทสนมกลมเกลียวเอ็งไม่ต้องมายุ่งกับข้าข้ากำลังทำหน้าที่ของข้าเอ็งไปทำหน้าที่แทนพ่อของเอ็งให้ดีเถอะอย่าให้เกิดเรื่องล่ะอ้าวไปได้แล้วอ่อนยิ้มล้อแล้วก็เร่งเดินหัวเราะอ้อมไปด้านหน้าผู้คนยืนต่อแถวเรียงตัวอยู่ภายในรั้วเหล็กที่ตั้งเป็นคอกเอาไว้ในแนวยาวเสียงของในเมายังกระจายเข้ารูหูผ่านดังเครื่องขยายเสียงรุ่นปู่ของขลังของดีเก็บรักษาไว้อีกไม่กี่ปีก็จะมีราคาค่างวดแพงขึ้นเป็นหลายสิบเท่าเลยนะครับจะหาซื้อจากที่ไหนก็ไม่ได้อีกแล้วมีแค่200ชิ้นในโลกเท่านั้นเพียงทำบุญคนละ 2,000 บาททุกท่านก็จะได้รับวัตถุมงคลกลับบ้านไปรีบหน่อยนะครับหลวงพ่อท่านฉันเพลเสร็จแล้วอ้อแต่ก็อย่าลืมอยู่ในความสงบด้วยนะครับทุกท่านที่เคยมาก็คงจะทราบดีว่าหลวงพ่อท่านไม่ชอบความวุ่นวายหากมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกันจนเสียงดังเข้าไปถึงกุฏิรับรองว่าทุกอย่างเป็นอันยุติขอให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับเราจะไม่มีการแจกบัตรคิวใครมาก่อนต่อแถวก่อนขอให้ทุกคนอยู่ในระเบียบด้วยนะครับ

กอย่างดำเนินไปตามคันลองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายสถานที่ซึ่งมักจะมีการยื้อแย่งพลวันจนเลื่อนชั้นเป็นข่าวดังมาแล้วลูกศิษย์ลูกหาต่างรู้ดีว่าหลวงพ่อศิษย์เป็นพระที่พูดจริงทำจริงเคยมีคนไม่เคารพกฎเกณฑ์คิดท้าทายจนทางกรรมการวัดต้องมอบหมายหน้าที่ให้บิดาของอ่อนเข้ามาดูแลแต่มาระยะหลังนี้ผู้คุมคิวสุขภาพไม่ดีนักจึงมักจะโยนความรับผิดชอบไว้ในมือของลูกชายคนเดียวสตรีสูงวัยที่ใช้ร่มคันยาวต่างไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่งเข้าไปข้างวิหารบริเวณร่องรอยต่อของแผงเหล็กที่กั้นเป็นทางเดินเชื่อมเสร็จสับไปยังกุฏิไม่ลับของหลวงพ่อศิษย์หล่อนพยายามแทรกตัวเข้าไปแต่คนที่ยืนต่อคิวอยู่ด้านในกลับพยายามดันร่างของหล่อนให้ถอยห่างออกมาเขาชักสีหน้าราวกับสตรีรุ่นป้าเป็นของเน่าเหม็นหน้าขยะแขยงที่ไม่อยากจะเข้าใกล้แม้แต่ปลายเล็บเด็กคุมคิวหน้าใหม่ไฟแรงอย่างอ่อนรีบปรีเข้าห้ามปรามแต่สตรีรุ่นป้าก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมถอยร่นตนเองออกมาป้าครับป้ารู้ไหมว่าป้ากำลังจะสร้างปัญหาให้กับทุกคนอ่อนดึงรั้งมือสตรีสูงวัยร่างอวบออกมาด้วยท่าทางละมุนเพียงเพื่อให้หล่อนยินยอมด้วยท่าทีละม่อมเออขอร้องนะลูกเอ้ยป้าเนี่ยเลือดลมไม่ค่อยจะดีถ้ายืนต่อคิวนานๆป้าก็คงจะต้องเป็นลมไปก่อนแน่ๆที่ดั้นด้นมาถึงที่นี่เพราะว่าป้านับถือท่านอยากได้ของศักดิ์สิทธิ์ไปให้หลานสาวที่ป่วยจะได้หายเจ็บหายไข้กับเขาสักทีเนี่ยก็ทิ้งหลานไว้คนเดียวถ้าเสร็จธุระเร็วก็คงกลับไปทันป้อนเข้าเย็นพอดีถ้ากลับไม่ทันหลานสาวป้าคงจะร้องงองแงหน้าดูเจ้าปุ้มเนี่ยเพิ่งจะ6 ขวบกว่าเองป้าทิ้งมานานก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนึกว่าสงสารคนแก่เถอะนะลุงนะสตรีร่างอวบยกมือขึ้นพนมตรงร่องอกวิงวอนเสียงสั่นเครือดวงตาพร่าพรายด้วยหยาดน้ำอย่างฉับพลันเป็นหนึ่งนักแสดงในฝันที่เรียกน้ำตาได้ดั่งใจตนอ่อนยืนลังเลอยู่เพียงชั่วครู่มิใช่ชั่วยามก่อนกระซิบเอ่ยขานข้างหูให้สตรีรุ่นป้าเดินตามต้อยๆไปยังประตูข้างชั้นในของกุฏิใหญ่ที่เปิดแง้มง้างค้างบานอยู่เขาบอกกลุ่มคนที่ทยอยเข้ามาทางประตูหน้าชั้นในว่าเขาพาสตรีสูงวัยออกไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาทุกคนจะได้เข้าใจว่าหล่อนต่อคิวเข้ามาก่อนหน้าพวกเขาไม่มีความสงสัยใครรู้ในหมู่ชนไม่มีข้อกังขาให้สับสนข้องใจเพราะว่าบุคคลที่เอ่ยออกมาก็คือผู้กลุ่มอำนาจในสถานการณ์ที่ผมยอมช่วยเนี่ยก็เพราะว่าเห็นใจแล้วก็สงสารหลานป้านะครับแต่ว่าป้าต้องสัญญากับผมเนาะว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นนะผมจะโดนตำหนิได้ว่าบกพร่องในหน้าที่เด็กชายอ่อนยังคงใจอ่อนสมกับชื่อเรียงนามที่บิดาขานเรียกจ้าป้าสัญญาว่าจะไม่บอกใครแม้แต่คนเดียวขอบใจมากขอให้เจริญเจริญนะลูกสตรีสูงวัยยื่นธนบัตรสีแดงที่ม้วนไว้คล้ายมนบุรีส่งให้อ่อนรีบยัดใส่กระเป๋ากางเกงหลังตีหน้าใส่ซื่อเดินกลับออกมาสตรีร่างอวบแก้มอิ่มจึงแย้มยิ้มหยดย้อยเมื่อทุกอย่างเคลื่อนคล้อยสมความมุ่งมาตรปรารถนาแต่ว่าสตรีสูงวัยอีกนางกลับถูกอ่อนห่วงห้ามไม่ให้เข้าไปอีกหลาย10 ชีวิตที่ต่อคิวอยู่เบื้องหน้าบานประตูก็เฉกเช่นกันหากนับไล่ตามปริมาณผู้คนสตรีสูงวัยร่างผอมน่าจะมีลำดับที่100ห้อยท้ายพอดีแต่เจ้าตัวคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรไม่ชอบกลแต่สีหน้าบนผิวพรรณเริ่มตกกละที่แสดงความสิ้นหวังรำไรทำให้เด็กชายผู้รู้อยู่แก่ใจชะงักไปชั่วคำหนึ่งก่อนรำพึงเบาๆแล้วปลอบจิตตนเองว่าถ้าเราปล่อยให้ป้าคนอ้วนก่อเรื่องวุ่นวายต้องมีคนผิดหวังกลับไปมากกว่า1 คนแน่นอนรวมทั้งป้าคนผอมนี้ด้วยแล้วหน้าที่ของเราก็ต้องบกพร่องดีไม่ดีพ่ออาจจะถูกตำหนิด้วยอีกคนนึงพ่อเคยสอนว่าต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญให้ป้าคนผอมผิดหวังคนเดียวก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแกคงไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่
ถ้าอยากได้พรุ่งนี้ก็แค่มาเข้าแถวใหม่ให้เร็วกว่าเดิมอีกสักนิดคงไม่มีใครตำหนิเราหรอกนอกจากป้าคุณอ้วนจะไปบอกใคร

่อนหารู้ไปไกลกว่านั้นไม่หลังเข็มนาฬิกาเดินหน้าไปในไม่กี่ชั่วโมงป้าขนอ้วนที่เขาเอ่ยถึงกลับไปนั่งแก้มปรีอยู่ในบ้านหลังใหญ่ยืดอกอันอวบอิ่มก็ยิ้มใจภาคภูมิในมารยาหญิงแก่ที่ล่อหลอกเด็กชายจนเชื่อแน่สนิทใจไม่คิดระแวงคลางแคลงกังขาขณะที่ป้าคนผอมที่อ่อนคิดคำนึงกลับจ่อมจมอยู่กับบึงบ่อน้ำตาภายในห้องนอนของบ้านไม้หลังน้อยปลายซอยหลังจากถูกสามีทำร้ายจนหน้าปูดแก้มช้ำเพียงเพราะว่าไม่ได้นำของขลังกลับบ้านตามคำสั่งสถานของชายผู้บ้าอำนาจทั้งที่ป้าผู้ลำบากมีสิทธิ์พึงได้ในสิ่งนั้นครั้นดวงอาทิตย์สาดแสงแรงกล้าอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นผู้คุมคิวกับกลายโฉมเป็นเด็กชายพุงโตอ่อนรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวจนต้องขอหลบแดดแผดรัวไปนั่งขายดอกบัวแล้วก็ทูบเทียนสลับเปลี่ยนให้เสาทำหน้าที่แทนเด็กชายพุงโตยืนไหลตั้งมาดแมนเต็มอกเต็มใจกับอำนาจหน้าที่ใหม่ซึ่งใช้ไหลกว่าการนั่งเป็นเด็กขายของแบบวันๆหากเกิดเหตุการณ์สงบราบเรียบเยี่ยงทะเลไร้คลื่นลมแรงก็เท่ากับว่าความสามารถที่แอบแฝงของเสาไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าอ่อนเพื่อนเกลอเหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่เสาไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กเสามองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับเสามองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าแค่อยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเราไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ้ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของครั้งแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่แน่นางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวโถอุบายตื้นป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชาะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไหมหลานไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกข์ร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะป้าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับโถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่นี่ใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอ

ให้ป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ้อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายรากออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยสาวบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษพยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิ้วแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบากหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับขยื่นเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถรรพ์พอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุงทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอาเอาถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
5: เห็นไหมคะ
4: ถอยนิดนึง
5: เห็นหรือยังคะ
4: อีกนิดนึงได้ไหม
5: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตาหมายยืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
4: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
6: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมมือ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทหารือร่วมกับ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง
13: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ําและตรวจความพร้อมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งร่วมกับผู้แทน4จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีและอุทัยธานีโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าทั้งด้านกำลังคนเครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงการบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของการประปาเพื่อรับมือสภาวะอากาศผันผวนจากเอลนีโญและกำชับให้มีการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เตรียมตัววางแผนเดินทางได้ปลอดภัยพร้อมย้ำว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต้องทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนที่พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรสิ่งของและทรัพยากรไปช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดหรือระดับภูมิภาคได้ทันทีตามแนวคิดการทำงานแบบเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียน
14: นายพิเชษฐ์โคภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามการขับเคลื่อนโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับสถานศึกษาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยดูแลคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนอย่างรอบด้านรวมถึงบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากครูเพื่อร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมทั้งนี้ได้ชื่นชมผู้บริหารครูและทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำแนวทาง All for Education ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเติบโตได้เต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: ประชาชนเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างคึกคักยอดขายรวม4วันกว่า310ล้านบาท
15: บรรยากาศวันที่5ของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยในวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่มากับคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้4วันที่ผ่านมามีเงินสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอยภายในงานกว่า310ล้านบาทโดยโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมจังหวัดที่มีรายได้สูงสุด5ลำดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์จันทบุรีขอนแก่นเชียงใหม่และสมุทรปราการสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจะจัดขึ้นถึงวันที่16สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและร่วมเลือกซื้อชมท็อปชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณ Challenger 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนันทิกากิตปาโลรายงาน
8: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์ประจำปี2569ในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองสุรินทร์ถนนหลักเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นภายในงานพบกับการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองการแสดงสมโภชพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและกิจกรรมแจกโรงทาน21สิงหาคมนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์สืบสานประเพณีสร้างความสามัคคีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
1: ปัจจุบันสื่อโซเชียลมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนหลายขึ้นส่วนดีก็คือซอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ส่วนเสียก็คือเฮาอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพทำให้เสียเงินเสียทองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงขันเบิดโตได้อย่าหลงเสืออีหยังง่ายๆมีลิงแปลกๆก็อย่าไปกดทั่วทีบถ้าพลาดตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1441หรือทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.comที่สำคัญบ่มีการรับแจ้งความทางไลน์เด้อของปลอมแท้ๆใส่ซื่ออย่างมีสติเพื่อสตังค์จะได้บ่เบิดด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ปรากฏการณ์เอลนิโยในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งขอแนะนำพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าขุดสระกักเก็บน้ำย่ามหน้าฝนหันมาใส่อุปกรณ์ประหยัดน้ำบ่ทิ้งขยะผ้าอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ลงในโถสักโครกสิเฮ็ดให้เสียน้ำจำนวนหลายกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำให้ใส่ภาชนะร่องน้ำแทนการปล่อยน้ำเช่นร่องน้ำใส่ถังใส่ล้างรถและติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ขาดน้ำขาดชีวิตซอยกันคิดซอยกันประหยัดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
1: เรียบร้อยครับผมเพื่อจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
0: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
2: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
3: สวทสุรินทร์ FM 97.5 MHz คลื่นแห่งความรู้และความสุขของชาวสุรินทร์
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักเคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับในวันสำคัญวันนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมก็คงจะเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆท่านได้แสดงความรักนะครับได้กราบแม่ได้พาแม่ไปนั่นไปนี่สำหรับหลายๆท่านก็อาจจะแม่อาจจะไม่อยู่แม่อาจจะมีภารกิจอาจจะแยกอยู่กันคนละที่อะไรต่างๆนะครับมันก็ไม่เป็นไรเราก็ยังส่งความรักความปรารถนาดีให้ท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญกับพี่น้องชาวไทยเรานะครับวันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงนะก็วันนี้เป็นวันหยุดราชการของหลายหน่วยงานแต่ว่าบางหน่วยงานก็ยังคงปฏิบัติภารกิจนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆก็สุรินทร์ร้อยเอ็ดแล้วก็บุรีรัมย์ก็คงคล้ายๆกันทั่วประเทศนะวันนี้ก็รำลึกถึงแม่ด้วยเพลงความรักที่นำมาฝากกันนะครับก็อยู่ด้วยกันกับทุกท่านไปถึง4ทุ่มเหมือนเดิมนะฮะก็ฟังเพลง044514115ก็ทักทายกันได้หลังใหม่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังต่อเนื่องกับเพลงที่นำมาฝากอีกเพลงหนึ่งคนเดียวในร้านนะครับไม่มีใครที่รักเราเท่ากับแม่เราอีกแล้วไม้เมืองเนี่ย

จะเป็นอย่างไรก็ตามขอให้มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็พอนะครับจะอยู่กับใครจะอยู่ยังไงก็ขอให้เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วนะครับวันนี้นะฮะท่านใดที่ยังไม่ได้กราบแม่นะยังมีเวลานะแล้วบางท่านว่ารักแม่ทุกวันแหละก็จริงนะแต่ว่าขอให้เป็นวันนึงที่รักแม่มากที่สุดก็แล้วกันนะครับบางทีบางท่านนะก็อาจจะหลงลืมหรืออาจจะทำภารกิจทำหน้าที่การงานจนไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรโทรหาท่านได้ครับส่งข้อความหาก็ได้นะกราบด้วยความรู้สึกดีๆกราบด้วยหัวใจก็ดีที่สุดละนะครับนะแล้วมีบางท่านบางคนทำให้ท่านเสียน้ำตาหรือเปล่าทำให้ท่านร้องไห้ไหมก็ยังไงฝากความปรารถนาดีคิดว่าท่านก็คงจะเข้าใจเนาะนะครับ

พลงของคุณเคียสพันตาน้ำตาแม่นะไปต่อเนื่องกับถึงเพลงที่คุณอดิเรกแว่นแก้วขอทาง FM สวทสุรินทร์นะครับคำสอนของแม่เพลงของเสือจิ้งหรีดสิงห์ทองแผงคำร้องคำนองโดยอาจารย์ทักเกิงนะฮะเรียบเรียงมันดนตรีโดยคุณยินศิลาแรง

ข้อความจากท่านพอสวทร้อยเอ็ดนะฮะทักทายเข้ามาในยามค่ำคืนบอกว่าเพลงเพราะก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะครับจากคุณอดิเรกแว่นแก้วฟังทาง FM สวทสุรินทร์นะฮะก็วันนี้รำลึกถึงคุณแม่ก็แล้วกันนะครับอยู่ที่ไหนอย่างไรไม่ได้ไปกราบไม่ได้ไปไหว้ไม่ได้ไปมาหาสู่ก็ไม่เป็นไรเราส่งแค่กำลังแรงใจส่งความปรารถนานี่นะครับคนที่มีบุญคุณคนที่มีคุณอุปการกับเรามากที่สุดเป็นครูคนแรกเป็นพระองค์แรกของเรานะฮะเกิดมาปุ๊บนี่แหละคนที่ให้เราดูดดื่มน้ำนมนะฮะไม่มีก็พยายามเค้นหาให้เราดื่มเพราะฉะนั้นนี่คือแม้จะรักแม่ทุกวันก็ตามแต่วันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่รักมากที่สุดก็แล้วกันนะครับเพลงของคุณปานธนพรแบกประยูนเนาะกล่อมแม่

งของคุณเสกโลโซแต่ว่านาทีรีเมฆวัฒนานำมาขับร้องเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ฟังและมีความสุขนะครับก็มอบไปกับทุกท่านในวันแม่แห่งชาติก็แล้วกันวันนี้ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์น่าจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับท่านก็ยังทักทายกันมาได้เหมือนเดิม0741415เนาะต่อเนื่องกับเพลงของคุณอ้อยกระท้อนนะครับอาสยาม

คุณผู้ฟังที่รักครับช่วงสีสันวรรณกวีนะฮะวันนี้มีบทกวีเกี่ยวกับแม่มาฝากท่านเป็นบทที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่12เดือนสิงหาคมปี2562นะครับเป็นเวลาที่นึกถึงแม่นะครับและช่วงเวลาที่ผมเนี่ยชอบปลูกดอกมะลิที่บ้านนี่จะมีอยู่หลายต้นเนาะนะครับเวลาเขาบานก็จะหอมกลิ่นมะลิทำให้เรานึกถึงแม่นึกถึงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรักวันนี้ก็เลยนำบทนี้มาฝากท่านนะบ้านที่ยังมีแม่ลองฟังดูนะครับ

บ้านที่ยังมีแม่ตอกมะลิหนึ่งคู่เด็ดข้างบ้านดอกมะลิหนึ่งคู่เด็ดข้างบ้านวางใส่จานยกไหว้ในวันแม่กรอบรูปถ่ายใบเก่าเท่าดูแลแขวนอยู่แม้นานวันมีผันไกลดอกไม้ที่แม่ปลูกยังบานผลิกลีบมะลิกรุ่นหอมรับวันใหม่วันที่แม่อยู่นภาหลังลาไกลกำกับแสงสดใสให้สาดทอให้ทุกเช้าคือเช้าที่เราเห็นให้ทุกเย็นคือเย็นเช่นแม่ก่อให้ทุกคืนคือคืนหลับตื่นพอยินเสียงแม่อย่าท้ออย่าหมดแรงแม่ปลูกดอกมะลิไว้รั้วบ้านสิงหาคมผลิบานผ่านแดดแสงส่งกลิ่นหอมถนอมใจไม่เปลี่ยนแปลงหนาวฝนแล้งยังอยู่คู่บ้านเราบ้านที่พ่อรักแม่ตั้งแต่ต้นบ้านที่ลูกทุกคนมิหม่นเศร้าบ้านที่บทกวีมีนานเนาบ้านที่เก่าหากใหม่ในสิ่งเป็นดอกมะลิหนึ่งคู่แม่รู้ว่ากรุ่นกลิ่นรักศรัทธาพาให้เห็นกรอบรูปถ่ายใบเก่าเช้าจดเย็นแม่ก็ยังเป็นแม่ดูแลรักดอกมะลิหนึ่งคู่แม่รู้ว่ากลุ่นกลิ่นรักศรัทธาพาให้เห็นกรอบรูปถ่ายใบเก่าเช้าจดเย็นแม่ก็ยังเป็นแม่ดูแลรักแม่ก็ยังเป็นแม่ดูแลเรา

รอยยิ้มไปฝากแม่ดวงจันทร์สวัสดีนะครับเราเก็บไปฝากหรือยังวันนี้ไม่ได้ฝากผ่านการไปกอดไป อยู่กับแม่ก็ฝากทางช็อตเมสเซจฝากทางไลน์ฝากทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับคืนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะอย่างที่บอกแล้วนะครับวันไหนๆเราก็รักแม่ได้ทุกวันแต่วันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในรอบปีก็จะมีวันหนึ่งที่เราจะร่วมกันรำลึกถึงทุกท่านก็คงมีความสุขกับการได้อยู่กับแม่กับการได้ทำอะไรเพื่อแม่นะครับบางท่านก็ไปทำบุญบางท่านพาแม่ไปทานข้าวไปเป็นครอบครัวไปเป็นส่วนบุคคลก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นวันที่ท่านสามารถทำได้วันนี้ขอบคุณพี่น้องทางร้อยเอ็ดทางบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ทางสุรินทร์เราก็อยู่ด้วยกันมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการและขอบคุณคุณอดิเรกคุณพี่ประยูนนะฮะอีกหลายๆท่านที่เข้ามาทางท่านผอ.สวท.101ด้วยคุณรมพรนะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจกันโทรศัพท์ไม่ได้ยินสักสายผมไม่แน่ใจว่าท่านโทรเข้ามาได้หรือเปล่าไม่ได้เช็คนะฮะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับวันนี้มีความสุขวันแม่ดูแลหัวใจดูแลความรักดูแลความปรารถนาดีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทำเพื่อเราด้วยทำเพื่อแม่ด้วยทำเพื่อสังคมและประเทศชาติเราด้วยทุกอย่างก็จะทำให้เรามีความสุขนะครับวันนี้ลาไปก่อนทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายของศิลปินลูกทุ่งก็แล้วกันนะครับเอกพลมนตรการหยาดเหงื่อเพื่อแม่ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติชวนทำความรู้จักพระราชบัญญัตินมผงช่วยปกป้องทารกจากการตลาดและโฆษณา
7: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยและภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติปี2569โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกและกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นเนื่องจากช่วยเสริมภูมิคุ้มกันการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองแต่นี้ผลสำรวจอนามัยโพกลุ่มตัวอย่าง874คนพบว่ามีเพียงร้อยละ 21.74 ที่เข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพุทธศักราช2560หรือพ.ร.บ.นมผงอย่างชัดเจนขณะที่ร้อยละ 76.54 เข้าใจถูกต้องว่ากฎหมายมีเป้าหมายคุ้มครองเด็กจากอิทธิพลทางการตลาดลดการโฆษณาที่อาจทำให้เข้าใจผิดและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากนี้ร้อยละ 57.44 มองว่ากฎหมายส่งผลดีต่อสุขภาพเด็กและครอบครัวและกว่าร้อยละ 73 เห็นว่าโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สะท้อนความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเด็กได้รับโภชนาการที่ดีที่สุดจากนมแม่หรือหม่นอุดมพรรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4เปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดนราธิวาส
8: พลโทนรทิพย์พุยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่ที่โรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยทหารนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งในพื้นที่ภาคใต้มี35แห่งภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพและร้านค้าเครือข่ายรวม80บูธพร้อมกิจกรรมบนเวทีอาทิการประกวดร้องเพลงและกิจกรรมอนาซีสนอกจากนี้วันที่14สิงหาคมจะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่าที่เคยประเมินไว้ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมถึง 510,000 บาร์เรลต่อวันเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้และกลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้าย IEA กล่าวเพิ่มเติมว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่และการหยุดชะงักของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุปทานน้ำมันทั่วโลกโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 6,300,000 บาร์เรลต่อวัน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงดวงใจกับความรักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ค่ะณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Nevermind the HM Bluesและดวงใจกับความรักในภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะแต่คืนนี้เพลงดวงใจกับความรักจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

พลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักที่จบไปนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านผู้ฟังคะวันที่12สิงหาคมนอกจากจะเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะคะก็ยังเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยเราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับแม่สองเพลงคือเพลงมารดาสดุดีเพลงนี้คุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องและก็มีการบันทึกเป็นแผ่นดิบเอาไว้เมื่อวันที่13เมษายนปี2500ค่ะอีกเพลงหนึ่งคือแม่วันนี้ฟังจากการขับร้องของคุณวรนุชอารี

สองเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงมารดาสดุดีและแม่ชุดต่อไปฟังทำนายฝันโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูวรนุชอารีค่ะคุณสมศักดิ์และครูธนิพพลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้เรือเร่เรือรักคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยนะคะทาตรีแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองเป็นผลงานคณะศิษย์จามอนค่ะและดาวในใจคุณวรนุชขับร้องกับสุนทรภรณ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเสียงคุณวรนุชอารีขับร้องคู่กับนักร้องชาย3ท่านจบไปแล้วนะคะฟังคุณมาริสาอมาตยกุลในเพลงกลางวันจันจากครูแก้วแต่งคำร้องเพลงนี้นะคะส่วนทำนองเป็นของครูเวศค่ะต่อได้คุณยันยงเสลานนท์ผลงานของทาตรีและครูเอื้อเพลงเงาส่วนเพลงที่3รอดูใจจากการขับร้องของคุณอ้อยอัชรานะคะทาตรีแต่งคำร้องหรือเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ผ่านไปอีก3เพลงแล้วนะคะกลางวันจันจากเงาและรอดูใจคราวนี้จะฟังคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์เพลงแรกคือตะวันยอแสงศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเป็นการบันทึกเป็นเทปคาสเซ็ตไว้นะคะเสียงก็จะไม่สมบูรณ์เพลงที่2คุณโฉมฉายอรุณฉานค่ะเพลงวาสิทธิผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะตามข้อมูลก็บอกว่าเป็นเพลงจากละครเรื่องกามนิตแสดงที่ศาลาเฉลิมไทยปี2494ต่อมาปี2504ก็แสดงทางช่อง4บางขุนพรหมและคุณชวีช่วงวิกขับร้องแต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกเสียงคุณโฉมฉายมาขับร้องในภายหลังนะคะเพลงที่3ห้วงผวังคุณกมลโลกกลินขับร้องไว้ค่ะผลงานของคุณนิพนธ์วรรณพินทุและครูเอื้อนะคะ3เพลงเริ่มด้วยตะวันยอแสง

ุดท้ายนะคะก่อนจะไปฟังข่าวฟังคุณเลิศและคุณศรีสุดาเพลงแอวสาวอีสานคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้พี่รักจริงคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณมาริสาค่ะก็เป็นผลงานของคุณสมศักดิ์และคุณธนิตเช่นเดียวกันจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิตนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้แต่ต้องพอสมควรแก่เหตุ
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุผู้บุกรุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตว่าตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและใช้กำลังพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและหากภัยอันตรายสิ้นสุดแล้วและยังใช้อาวุธต้องพิจารณาเป็นรายกรณีโดยตำรวจจะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีภัยอันตรายใกล้จะถึงและการตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิป้องกันตนเองแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายพร้อมกำชับห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างรายได้ให้ครอบครัว
8: นางอัญชลีวานิชเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องมีการปรับตัวโดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แนะนำการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้เป็นแม่ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมจำนวน10คนใน3ประเภทได้แก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจำนวน5คนแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรจำนวน3คนและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน2คนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเดินหน้าพัฒนาสตรีเพื่อการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจครัวเรือน ที่มั่นคงและชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองโดยมีนายราชันนีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนสำหรับเส้นทางปั่นเริ่มต้นจากบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาไปตามถนนเพชรเกษมและสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาย่ารวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คือกฤตเรืองอยนต์สวทระนองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
12: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
13: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
8: ท
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ท่านผู้ชมทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ตามเวลา17:10 น.ถึง18:00 น.โดยประมาณเรียกว่าธรรมะก่อนนอนนะก่อนหลับก่อนนอนก็ฟังเทศฟังธรรมให้มีความสุขกายสบายใจนะโยมนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานดีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านหน้าที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นกำลังใจให้กับพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นะนำเสนอหลักธรรมเรื่องทางแห่งความสวัสดีนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่นอนดึกกำลังฟังเทศน์ฟังธรรมธรรมะก่อนนอนเราก็มีความสุขสวัสดีตลอดมาทั้งวันนะวันนี้คืนนี้เราก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อที่จะทำให้เราได้เสริมสร้างบุญบารมีเกิดแต่การฟังเทศน์ฟังธรรมเขาเรียกว่าภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการภาวนาญาติโยมจะนั่งฟังเทศหรือจะนอนฟังเทศในยามค่ำคืนก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกันนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็มีความตั้งใจในการที่จะเสริมสร้างบุญบารมีกับตนเองในยามค่ำคืนอย่างนี้ด้วยและญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็เช็คเช่นเดียวกันรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังเทศฟังธรรมนะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสวัสดีในการสัญจรไปมานะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าทางแห่งความสวัสดีเนี่ยความสวัสดีโดยทั่วไปก็หมายถึงความดีและความงามความโชคดีมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จความบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการนะอย่างสูงสุดก็หมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปเลยทีเดียวนะเราชาวพุทธเราปฏิบัติธรรมเราก็มุ่งถึงพระนิพพานเป็นที่สูงสุดนะแต่การที่เราจะถึงนิพพานได้หรือไม่อย่างไรก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราพุทธศาสนิกชนเพราะเราตั้งใจกันอยู่แล้วส่วนพระนิพพานนั้นเป็นของที่สูงเราก็ปฏิบัติตนอยู่ในทานศีลภาวนาข่มเกลากิเลสของเรามันเบาบางไปเรื่อยๆนะก็จะทำให้เรานั้นถึงที่หมายได้แต่ในปัจจุบันนี้เราก็สร้างสุขด้วยการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมค่อยๆชำระล้างอกุศลให้มันเบาบางไปจากจิตใจของเราบ้างนะก็จะดีนะอย่างเช่นก่อนหลับก่อนนอนเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ทำให้จิตใจสบายอย่าไปทุกข์กับชีวิตจนเกินไปญาติโยมนะตลอดทั้งวันเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาเราก็พักผ่อนในยามค่ำคืนให้มันสบายผ่อนคลายด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมหรืออ่านตำรับตำราถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ทำรายงานส่งครูบาอาจารย์แบบสบายๆไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายนะต้องใช้เวลาการศึกษาเล่าเรียนนี่ก็ใช้เวลาเทอมต่อเทอมเลยทีเดียวนะไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บปั๊บวันเดียวสำเร็จมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนพอเรียนจบตามหลักสูตรแล้วเราจึงจะรู้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เราไปถึงหรือไม่อย่างไรก็คือวัดผลประเมินผลอย่างเมื่อ
วานก่อนที่ผ่านมาที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นี่ก็มีการประกอบพิธีซ้อมรับปริญญานะก็มีนิสิตทั้งที่เป็นบรรพชิตทั้งที่เป็นสมณเณรรวมไปถึงคฤหัสถ์ญาติโยมที่เป็นนิสิตอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์นี่ก็ไปร่วมในพิธีซ้อมรับปริญญากันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นรุ่นพี่ว่างั้นเถอะเป็นนิสิตรุ่นพี่เรียนตั้งแต่สมัยอยู่ที่วิทยาลัยเขตจังหวัดสุรินทร์นะก็เรียน4ปีนะ5ปีฝึกปฏิบัติศาสนกิจจบแล้วก็รับปริญญาแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ทำงานอยู่ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะต้นสังกัดก็คือช่วยงานพระศาสนาและเมื่อวานก็ได้สนับสนุนโรงทาน1โรงทานนะเพื่อที่จะมีส่วนร่วมให้กับรุ่นน้องได้มีกำลังใจนะนั้นโยมญาติทั้งหลายการศึกษาเล่าเรียนก็เพื่อความสวัสดีในวันข้างหน้าแม้การปฏิบัติธรรมก็เช็คเช่นเดียวกันเราก็ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมปฏิบัติธรรมกันไปนะจะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยสบายนะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลนะความสวัสดีนั้นญาติโยมเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นเนี่ยต่างก็มุ่งหมายที่อยากจะไปให้ถึงด้วยกันทั้งนั้นนะแต่ว่าความสวัสดีนะก็ใช่ว่าจะสำเร็จผลตามที่ทุกคนนะพึงปรารถนาทุกคนก็หาไม่มันก็มีประสบความสำเร็จบ้างมันก็ไม่สำเร็จบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาว่าบุคคลผู้ปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้เกิดความร่ำรวยเช่นต้องรู้จักขยันหามาได้แล้วเราก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้แล้วก็ต้องฉลาดในการกินการใช้จึงจะทำให้เกิดความร่ำรวยบางคนนี่ขยันหาญาติโยมหามาได้มากมายแต่รักษาไม่เป็นนะแล้วก็ใช้ไม่เป็นสุดท้ายก็หาตลอดชีวิตไม่มีเงินสะสมไม่มีเงินเก็บอันที่จริงนั้นเนี่ยญาติโยมการแสวงหาแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยนั้นน่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะหามาก็ใช้ไปแต่ถ้าหากว่ามีเก็บบ้างมีเหลือใช้ในยามจำเป็นบ้างก็จะดีแต่ถ้าใช้วันต่อวันเนี่ยไม่มีหลักประกันให้กับตนเองเลยอันนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันนั้นตามหลักศาสนาเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของสุขของคฤหัสถ์ญาติโยมหรือความสวัสดีของคฤหัสถ์ญาติโยมในเบื้องต้นที่เราทุกคนนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะเรียกว่าเราทุกคนเกิดมาก็หวังความสุขแบบคฤหัสถ์ญาติโยมนะญาติโยมอยู่แบบผู้มีเรือนเราก็หวังความสุขแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็มีทางให้พวกเราได้เดินมีเข็มทิศให้เราได้ปฏิบัติอยู่เหมือนกันเช่นว่า 1. สุขเกิดแต่การมีทรัพย์ 2. สุขเกิดแต่การจับจ่ายใช้สอยทรัพย์ 3. สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้แล้วก็ 4. สุขเกิดจากการประกอบสัมมาอาชีพหรือว่าประกอบการงานที่ไม่มีโทษนั้นเราจะมีทรัพย์ได้อย่างไรก็ต้องมีได้ด้วยการขยันหาในญาติโยมนะหามาได้เราก็จับจ่ายใช้สอยนะเรียกว่าสุขเกิดจากการที่เราจับจ่ายใช้สอยเข้าของเงินทองที่มีอยู่ตามความเหมาะสมหรือตามกำลังที่เราพอจับจ่ายใช้สอยได้นั้นญาติโยมสาธุชนถ้าเราจะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็คำนึงถึงรายรับคำนึงถึงรายจ่ายแล้วก็คำนึงถึงรายเหลือบ้างแบบนี้มันจะพอดีนะเรียกว่าอย่าให้มันจ่ายเกินมีให้มันมีพอที่จะเหลือบ้างนะจับจ่ายใช้สอยบ้างเป็นเรื่องที่เราต้องคิดพิจารณาอย่าให้มันลำบากในช่วงบั้นปลายของชีวิตแม้สวัสดิการแห่งรัฐหรือสวัสดิการของโยมผู้มีอายุจะมีเบี้ยผู้สูงอายุก็ตามแต่ถามว่ามันก็ไม่พอที่จะจับจ่ายใช้สอยถ้าเราไม่รู้จักประหยัดถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเพียงหรือใช้จ่ายเกินตัวนั้นตรงนี้ก็ให้ญาติให้โยมพุทธศาสนิกชนที่ปรารถนาความสุขปรารถนาความสบายก็หาได้จ่ายเป็นแล้วก็ไม่เป็นหนี้ด้วยถ้าคนเราไม่เป็นหนี้มีไม่มากแต่มันก็อยู่ได้นะเดือนหนึ่งนี่มันก็อยู่ได้เลยแต่ถ้าเป็นหนี้เป็นสินใช้อะไรเกินตัวกู้หนี้ยืมสินมามากมายถึงได้มากแต่มันก็ไม่พอที่จะจ่ายหนี้จ่ายสินตรงนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็การงานที่เราทำต้องไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลอื่นก็หมายความว่าถ้าเราทำมาหากินโดยสุจริตนะเราได้เงินได้ทองมาด้วยอาชีพที่สุจริตแบบนี้ดี
แต่ถ้าเราได้มาด้วยการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำมาค้าขายในสิ่งที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีญาติโยมนะผิดกฎหมายด้วยเป็นบาปเป็นกรรมด้วยนั่นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยทำมาหากินในทางที่สุจริตก็แล้วกันนะญาติโยมบ้านเราเนี่ยนะเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในทานนะส่วนมากเราก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้รู้จักแบ่งปันให้รู้จักเคารพระเบียบวินัยก็คือศีลและให้รู้จักพัฒนาตนไปในทิศทางที่ดีก็คือภาวนานะนั้นกับการที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษกับการที่เราจะไปทำมาหากินโดยทุจริตเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะเรามีความละอายชั่วกลัวบาปอยู่แล้วนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราชาวพุทธเนี่ยถ้าเราต้องการความสวัสดีหรือต้องการความร่ำรวยอยู่ดีมีสุขเราก็ต้องมีคุณธรรมนะเรียกว่าใช้คุณธรรมในทางศาสนานะประกอบสัมมาอาชีพนะอยากรวยก็ต้องรู้จักหารู้จักรักษาไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอยในบั้นปลายของชีวิตก็สำคัญนะแล้วก็ต้องฉลาดในการใช้ด้วยให้มันพอดีจึงจะร่ำรวยหากตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวนะญาติโยมไม่ได้ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้นะบุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำจึงจะสำเร็จผลได้นะโยมนะอันความร่ำรวยนั้นเนี่ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ชั้นใดแม้ความสวัสดีแห่งชีวิตก็มีทางให้เราก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันนั้นสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีนั้นในญาติโยมพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงไว้อยู่4อย่างด้วยกันนะก็คือปัญญาทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความเพียรเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความระมัดระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งแล้วก็ความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสวัสดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็หมายความว่าบุคคลเนี่ยที่ปรารถนาความสวัสดีก็พึงก้าวเดินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางนี้แหละญาติโยมนะจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้วิธีที่จะก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนเองอย่างสมบูรณ์นะโดยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอนะโดยที่ไม่ย่อท้อนั่นเองนะโยมนะโดยมีอธิบายให้โยมญาติทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายนะกับการที่เราเนี่ยจะผ่านพบกับความสวัสดีที่แท้จริงนะหนึ่งก็คือว่าปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างไรปัญญาก็คือความฉลาดนะความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนญาติโยมนะเรียนบ้างเกิดจากการอ่านการค้นคว้าบ้างเกิดจากการประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างนะปัญญาที่จะเป็นเหตุให้เราบรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นกุศลอยู่3อย่างหนึ่งก็คืออายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นนะอปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนให้ไม่เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมถึงวิธีที่จะทำมาหากินโดยสุจริตนะด้วยอาชีพที่สุจริตในอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3ประการเนี้ยญาติโยมมีอยู่ฉันใดผู้นั้นชื่อว่าจะได้รับความสวัสดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนคือหวังความโชคดีหวังความเจริญรุ่งเรืองหวังเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงหรือแม้หวังความสงบสุขในชีวิตประจำวันก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ให้เกิดมีในตนเพราะปัญญานั้นในญาติโยมจะสนองผลที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้ดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาแล้วได้ปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณ
และชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้นี่เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาการสร้างปัญญาเราจะสร้างด้วยอะไรนะการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ก่อให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันนะสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการพัฒนานะเราฟังเทศน์ฟังธรรมก็พัฒนาปัญญาเราศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันเมื่อคนเรามีสติมีปัญญาแล้วสามารถที่จะนำตัวเราเนี่ยให้พบกับความสวัสดีได้แต่ถ้าปราศจากปัญญาดำเนินชีวิตยอมที่จะผิดพลาดนะนั้นเราพุทธศาสนิกชนนะเราฟังเทศน์ฟังธรรมเราศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เพื่อให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตนะเมื่อเรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วเราสามารถที่จะกำจัดปัดเป่าภัยทั้งหลายที่จะพึงมีในชีวิตเราได้หรือช่วยกันป้องกันไม่ให้ภัยต่างๆเกิดขึ้นในสังคมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเราเนี่ยอยู่ในสังคมยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในสังคมนะทั้งสื่อออนไลน์สื่อทีวีก็แล้วแต่เรามักจะพบเห็นปัญหามากมายนะบางทีก็ปัญหากับคนใกล้ตัวอันนี้ก็มีเหมือนกันนั้นเราต้องระวังตัวเรานะใช้ปัญญาที่เรามีเอาปัญญาแบบวิถีพุทธนี่แหละป้องกันอันตรายที่จะพึงมีในวิธีการต่างๆนะด้วยการที่เรารู้เท่ารู้ทันสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเรียกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้นะต้นตอของเวรกรรมที่ทำให้สังคมมนุษย์เราเนี่ยไม่สงบสุขไม่มีความสวัสดีในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีสาเหตุใหญ่ๆอยู่4เหตุด้วยกันนะโยมพิจารณาตามก็แล้วกันว่า1แย่งที่กันทำมาหากิน2แย่งถิ่นกันอยู่3แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็4แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นะสังคมที่ไม่สงบสุขสังคมที่เดือดร้อนไม่ว่าจะที่ใดๆในโลกนี้ก็เพราะเหตุทั้ง4อย่างนี้แหละญาติโยมหากจะแก้ต้องแก้ด้วยคุณธรรมนะโยมนะด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจเห็นโทษภัยจากการกระทำนั้นนะทุกคนจะต้องเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าจะเห็นแก่ประโยชน์ตนพวกพ้องหรือหมู่คณะของตนเป็นที่ตั้งควรที่จะหันหน้าก้าวหากันสมานสามัคคีรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติมิตรทำตัวให้เหมือนกับน้ำที่มุ่งสมานสามัคคีกลมเกลียวกันนะน้ำมันสอนคุณธรรมเราอยู่ทุกวันนะญาติโยมแต่คนมักไม่คำนึงถึงน้ำในส่วนนั้นจึงไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำน้ำนั้นเนี่ยใครเอาไม้เข้าไปกรีดเอามีดเข้าไปฟันเอาขวานเข้าไปผ่าพอยกมีดยกไม้ขึ้นมาก็หารอยแตกแยกไม่เจอเนี่ยมันสอนวิชาความสมานสามัคคีหรือวิชาปรับตัวแก่เราได้สอนให้เรารู้รักและก็สามัคคีให้มีไมตรีต่อกันมิฉะนั้นจะเข้าลักษณะที่ว่าอันชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดย่อมไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขอย่างไรนี่เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์เตือนจิตเตือนใจคนไทยเอาไว้นั้นในยุคใดสมัยใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันความสวัสดีก็จะไม่เกิดความสงบสุขก็จะไม่มีนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาที่เรามีดำเนินชีวิตให้เกิดความสวัสดีให้ได้นี่คือเหตุผลข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของความสวัสดีจะเกิดมีได้ด้วยปัญญาประการที่2นั้นน่ะญาติโยมความสวัสดีจะเกิดมีได้ก็ต้องอาศัยความเพียรความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตเรานั้นน่ะญาติโยมย่อมสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งก็ความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้มีความกล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นนะแล้วก็สนับสนุนดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้มีความเพียรจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งนะที่เป็นอุปสรรคในการทำงานนะเป็นคนที่
หนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยญาติโยมจะเป็นผู้เพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วสรรสร้างความดีแล้วก็รักษาความดีเป็นผู้ที่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนะอย่างมั่นคงได้โดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้ช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นญาติโยมย่อมต้องมีปัญหามีอุปสรรคอย่างแน่นอนถ้าไม่มีความเพียรเสร็จแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้แต่ถ้ามีความเพียรก็ย่อมมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังใจหวังอย่างไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือได้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัตถสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่หมายหรือจนกว่าจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปรารถนาทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจเมื่อบุคคลมีความเพียรประจําใจแล้วก็ประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วเนี่ยก็จะพึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคชัยในไม่ช้าบุคคลผู้หวังความสวัสดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพึงพยายามทําความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะตามลําดับก็จะประสบความสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อนั้นญาติโยมความเพียรนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแม้ในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยญาติโยมหลายๆคนหลายท่านก็ยังประกอบสัมมาอาชีพอยู่นะไม่ยังไม่หลับไม่นอนญาติโยมที่ทำงานกะกลางคืนหรือเฝ้าเวรยามก็แล้วแต่นะฟังรายการธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีความเพียรแล้วเพียรไปเถอะญาติโยมเพียรในการสร้างสมคุณงามความดีอย่าไปเพียรในทางที่ผิดๆก็แล้วกันบางคนเนี่ยอดตะหลับขับตะนอนดื่มสุรายาเมาอดตะหลับขับตะนอนเที่ยวเตร่เฮฮาหามรุ่งหามค่ำแบบนี้เพียรไหมก็เพียรนะแต่ว่ามันเป็นเพียรไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะบางทีบางครั้งก็เพียรเล่นเกมจนดึกดื่นอะไรต่างๆอันนี้ก็น่าจะเป็นบรรดาลูกหลานที่อยู่ในวัยที่ยังหนุ่มยังสาววัยรุ่นอะไรประมาณนี้อาจจะอดทนในการเล่นเกมอยู่นอนดึกอะไรต่างๆนะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเพราะร่างกายของเราเนี่ยต้องการพักผ่อนนะแต่โยมญาติทั้งหลายที่พักผ่อนด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมจบธรรมะก่อนนอนเที่ยงคืนกว่าๆเราก็หลับฝันดีตื่นเช้ามาแล้วก็ฟังคติธรรมประจำวันกันอีกครั้งหนึ่งนะสายหน่อยก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันญาติโยมหลังจากที่เราได้ทำงานวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะพอวันพรุ่งนี้เป็นวันที่5ธันวาวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะญาติโยมพุทธศาสนิกชนประสบนิกรปวงชนชาวไทยวันพรุ่งนี้เช้านะเราก็ไปร่วมกันทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เราเรียกว่าวันที่5ธันวา5ธันวามหาราชแม้พระองค์จะทรงสวรรคตไปแล้วก็ตามพระองค์ก็ยังสถิตอยู่ในดวงใจของประสบนิกรปวงชนชาวไทยไม่เสื่อมคลายนั้นเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านวันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมกันทำความดีอีกหนึ่งวันนะโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติกับโยมแล้วก็วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันในช่วงเช้านี้ก็จะไปร่วมในพิธีที่สนามฟุตบอลนะก็วันเกี่ยวกับวันที่5นี่แหละนะพร้อมกับลูกเนรไปรับบิณฑบาตอาหารแห้งจากญาติจากโยมนะอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนถ้าเราเพียรในการสร้างสมคุณงามความดีความดีก็จะเกิดนะเมื่อความดีเกิดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะก็จะเกิดมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่เราตั้งเอาไว้ก็จะเปิดผลตามที่เราต้องการนะนอกจากความเพียรท
ที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วโยมญาติทั้งหลายต่อมาก็คือความระมัดระวังตัวนะเป็นทางแห่งความสวัสดีเช็คเช่นเดียวกันอันความระวังตัวซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรก็หมายถึงความควบคุมตนเองด้วยการระมัดระวังนะไม่ให้พลั้งเผลอสติไม่ให้ผิดพลาดโดยความก็คือให้เรามีสติกำกับตัวตลอดเวลาเพราะว่าความระวังตัวนี้จะเกิดมีและมั่นคงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดเมื่อยังมีสติอยู่ก็ไม่ประมาทไม่พลาดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดนะความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับเป็นหลักในความระมัดระวังตัวในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้ระวังในสามทางคือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังในเรื่องของจิตใจนะจิตใจจะสงบมากในญาติโยมถ้าเรามีสติในการดำเนินชีวิตระวังกายก็คือควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถควบคุมได้ในญาติโยมอวัยวะเหล่านี้นะก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่เราเพราะเราควบคุมได้เรามีสติกำกับตาเราให้มันดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ฟังในสิ่งที่เกิดประโยชน์จมูกก็ดมกลิ่นในสิ่งที่มันมีประโยชน์ลิ้นก็กินทานในสิ่งที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีต่อร่างกายมือเท้าเราก็นำไปทำการทำงานนำไปสร้างสิ่งที่ดีงามมันจะมีประโยชน์แต่ถ้าเอามือเท้าของเรานะไปประหัตประหารบุคคลอื่นไปทำมาหากินในทางทุจริตอันนี้ก็ไม่ดีเอาปากเราไปนินทาว่าไร้ชาวบ้านก็ไม่เกิดประโยชน์ญาติโยมเนี่ยอวัยวะเหล่านี้จะมีประโยชน์เป็นไปในทางที่ดีก็เราต้องมีสติความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตจะไม่มีหากควบคุมไม่ได้เลยญาติโยมระมัดระวังไม่ดีก็ชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไว้ไม่ได้ความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะเกิดมีตามมานั่นก็ต้องมีสตินะโยมนะสำรวมกายระวังกายของเราอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะก็เอาศีลมาเป็นตัวหลักในการดำเนินชีวิตระวังกายดีก็ไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่ลักทรัพย์ของใครไม่ผิดผัวผิดเมียใครเนี่ยญาติโยมนะนี่แหละระวังกายนะต่อมาก็คือระวังวาจานะก็คือควบคุมนะคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เมื่อควบคุมได้ปากและก็คำพูดก็จะนำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ในญาติโยมปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายแล้วก็ความไม่สวัสดีมาให้เราได้เดือดร้อนนะทุกวันนี้ญาติโยมการพูดการจาอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังก็มีเครื่องบันทึกมากมายนะยิ่งสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลรวดเร็วอย่างปัจจุบันเนี่ยพูดอะไรที่ไหนอย่างไรคนที่อยู่ไกลๆก็รู้หมดญาติโยมนั้นเมื่อเรานะมีสติระมัดระวังในการพูดการจานะภัยต่างๆจะไม่เกิดมีนะพระผู้ดำเนินรายการเองนำเสนอหลักธรรมในยามค่ำคืนหรือแม้แต่ในช่วงกติธรรมประจำวันในช่วงเช้าก็ตามในญาติโยมก็พยายามนะที่จะให้มีสติในการดำเนินรายการมิฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะพลาดได้นะไม่อยากให้กระทบกับบุคคลอื่นก็จะนำเสนอแต่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมเนี่ยได้รับประโยชน์เท่านั้นส่วนเรื่องราวอื่นๆที่ไม่เกิดประโยชน์ก็จะไม่นำมาเสนอผ่านรายการนะข่าวการบ้านการเมืองข่าวของคฤหัสถ์ญาติโยมที่มีผ่านสื่อต่างๆก็ให้ญาติโยมไปติดตามเอาผ่านสื่อต่างๆก็แล้วกันส่วนช่องทางในช่วงนี้รายการธรรมะก่อนนอนซึ่งออกอากาศทางสวทบุรีรัมย์เนี่ยคลื่น 101.5 เมกะเฮิรตซ์ในช่วง5 ทุ่มถึง6 ทุ่มเนี่ยก็อยากจะให้ญาติโยมได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สาระในทางศาสนาอาจจะเติมข้อคิดเห็นไปบ้างก็เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์เนี่ยญาติโยมฟังแล้วอยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการก็หมายเลข0866531417นะโยมนะ0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมที่ญาติโยมนั้นได้แสดงความติชมมานะอันนี้ก็เรียกว่าช่วยกันสร้างสรรค์หลักธรรมคำสอนในทางศาสนานะเพื่อที่จะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมใช้วาจาไปในทางที่ดีไปในทางที่สวัสดีนะมีโอกาสไปเทศโปรดญาติโยมในงานบุญต่างๆเนี่ยนะบทโดยเฉพาะการเทศบนธรรมาสน์เ
ช้เวลาเทศก็ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนี่ก็มีสตินะญาติโยมนะนำเสนอยิ่งญาติโยมฟังนาถมาศด้วยแล้วเนี่ยนะก็ชื่อว่าโยมก็ต้องการหวังที่จะฟังเทศฟังธรรมฟังสิ่งที่ดีๆฟังที่ก่อให้เกิดบุญฟังอะไรที่มันเกิดบุญเกิดสติเกิดปัญญาโยมก็หวังนะส่วนมากก็ไปเทศงานศพงานบุญอัฐิบุญกฐินก็ผ่านมาแล้วช่วงนี้ก็มีงานศพมีงานอัฐิหรือมีงานบุญเทศมหาชาติให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ไปโปรดญาติโยมที่บ้านหัวบัวตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองนะก็เลยบ้านน้องค่ายไปหน่อยหนึ่งก่อนที่จะถึงบ้านหลุมปุ๊กนะในงานบุญของคุณพ่อเอกบารัมนะโดยมีคุณแม่สำเภาบารัมเจ้าภาพแล้วก็ลูกหลานก็ใช้เวลาเทศ2ชั่วโมงเต็มๆนะญาติโยมนะญาติโยมก็ฟังดึกดื่นอย่างไรโยมก็ฟังเพราะอะไรเพราะเราต้องการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องการเกิดสติเกิดปัญญาและต้องการบุญนั้นผู้ที่จะสื่อสารนี่ก็ต้องมีสตินะผู้ที่สื่อสารก็จะต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะเพื่อความสวัสดีของตนเองด้วยแล้วก็เพื่อความสวัสดีของญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมด้วยนะโดยเฉพาะโยมเจ้าภาพที่นิมนต์ไปนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีใจบุญและก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงแล้วก็ให้เผลอเป็นต้นจนเกินไปนะอย่าไปให้รักหลงจนเกินไปมีสติหน่อยนะคือถ้าจะรักก็ขอให้มันพอดีไม่ใช่รักจนหลงนะถ้าจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติโกรธแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วถ้าจะหลงก็หลงให้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตของเรานะความระวังใจในญาติโยมสำคัญมากใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะญาติโยมทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีจิตใจมั่นคงแล้วเนี่ยจะสำเร็จเลยนะแต่ถ้าใจไม่สู้แต่ถ้าใจไม่เอาเนี่ยใครจะขยันขยอยอย่างไรมันก็ไปไม่ได้นะเช่นการแข่งขันกีฬานี่แหละญาติโยมนะกองเชียร์เนี่ยเชียร์มากเลยส่วนผู้เล่นเองเนี่ยใจไม่เต็มร้อยนะอันนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จในเกมแข่งขันนั้นแต่จะอย่างไรก็ตามญาติโยมฟังเทศฟังธรรมหรือทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนั้นเราก็ต้องระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจความระวังตัวทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะเนี้ยย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยและความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนที่น่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามนะของคนทั่วไปบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานนะมีความสวัสดีมีโชคมีชัยมากกว่าผู้อื่นนั้นโยมญาติทั้งหลายการสำรวมระวังนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะต่อมาก็คือความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสวัสดีอีกทางหนึ่งนะโยมนะอันความเสียสละเนี่ยก็คืออาการที่จิตใจมีเมตตาการุณเกิดขึ้นแล้วแสดงออกมาด้วยการแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในใจของเราเนี่ยให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีจิตใจที่กว้างขวางนิยมนะแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปนะจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียวนะถ้าเรารู้จักแบ่งปันเรารู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะแก่กันและกันเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขยิ่งให้ยิ่งมียิ่งตระหนี่ยิ่งจนสังคมพุทธเราเนี่ยญาติโยมเราให้ความสำคัญในเรื่องของทานศีลภาวนาทานมันดับแรกเลยนะถ้าเราต้องการความรักให้เกิดมีในสังคมในชุมชนก็ต้องรู้จักให้ก่อนถ้
้าไม่รู้จักคำว่าให้ความรักก็จะไม่เกิดความสามัคคีก็จะไม่ตามมานั้นความเสียสละเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นการกระทำที่เราชาวพุทธนี่ปฏิบัติกันมานมนานเรื่องของการเสียสละสังเกตเห็นได้ว่าเวลามีงานบุญไม่ว่าจะเป็นงานบุญกฐินบุญพระป่าบุญเทศมหาชาติหรืองานบุญฉลองยศตำแหน่งเนี่ยจะมีญาติมีโยมชาวพุทธไปออกโรงทานก็เพื่อให้ความสุขแก่ผู้ที่ไปร่วมในพิธีและบ่งบอกให้รู้ว่าเราชาวพุทธนั้นเนี่ยมีความเสียสละเริ่มจากความเสียสละวัตถุแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันแล้วก็สละกิเลสเนี่ยอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราสละมาอย่างต่อเนื่องนะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะโยมนะญาติโยมก็สละเวลาฟังเทศฟังธรรมมาตั้งแต่ต้นของรายการมาจนถึงในขณะเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละเช่นเดียวกันนะญาติโยมสาธุชนยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะที่จะนำมาซึ่งความสวัสดีแก่เรานั่นก็คือเรื่องของอารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยความเสียสละอารมณ์ที่มีดีในใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกัน

อันเป็นความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างใจก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดและเกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนฝูงมากมายเรียกว่าเรารู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวคนก็คบเราเราก็มีเพื่อนนะมีความจริงใจต่อกันมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างความวิตกกังวลความทุกข์ร้อนใจก็บรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับล้วนเป็นความสวัสดีแห่งชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมเพราะไม่รู้จักสละอารมณ์สิ่งที่ไม่ดีในใจออกเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจของเราอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นเหตุให้คนเรานั้นเนี่ยมีใจเน่าเสียมีอารมณ์บูดบึ้งอยู่บ่อยๆนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปนะอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากใจเสียบ้างเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับเราเนี่ยนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในห้องนอนกลิ่นเหม็นก็ย่อมโชยออกมาก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลาเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งการเสียสละนั้นในญาติโยมท่านแบ่งออกเป็น3ก็คือว่าเสียสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียสละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านย่านเดียวกันขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ให้ระวังกันไว้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามฉุกเฉินต่อมาก็คือสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยเราก็สละเพื่อมนุษยธรรมนั้นสรุปก็คือว่าการสละก็คือการรู้จักแบ่งปันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะอันแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางนิยมนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยพอที่จะยังความเข้าใจให้เกิดมีแก่ญาติแก่โยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนว่าการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้ถึงความสวัสดีในชีวิตของเรานั้นเนี่ยจะต้องดำเนินไปในสิ่งที่เป็นทางที่ดีเป็นทางแห่งความสวัสดีอยู่4ประการนะจะต้องสร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นให้เกิดมีในตนแล้วดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอันนี้ประการหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินกิจการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้สิ้นหวังอันนี้อย่างหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความสำรวมระวังตัวมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลอตัวอันนี้อย่างหนึ่งนะจะต้องมีความเสียสละเป็นผู้ที่มีใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4อย่างเนี้ยผู้ใดถือปฏิบัติตามได้มากก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้มากแล้วก็เร็วได้หากปฏิบัติตามได้น้อยก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้น้อยและได้ช้านับว่าเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลนอกจากสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ประการนี้แล้วจะไม่มีสิ่งอื่นที่จะให้บรรลุถึงความสวัสดีได้สมในพุทธภาษิตที่ว่านอกจากปัญญาความเพียรความสำรวมระวังและความเสียสละโดยประการทั้งปวงเรายังมองไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายดังนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วย

0: มาถึงช่วงที่สองของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องสุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวลุวันเมืองราชครึกปรารภพระเทวทัตผู้แสดงท่าทางอย่างพระองค์ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระยาราชสีอาศัยอยู่ในถ้ำทองในป่าหิมพานต์วันหนึ่งออกจากถ้ำทองไปหาอาหารได้กระบือใหญ่ตัวหนึ่งกินเนื้อแล้วไปดื่มน้ำที่สระแห่งหนึ่งในขณะที่เดินกลับถ้ำได้พบสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งในระหว่างทางสุนัขจิ้งจอกนะจึงขออาสาเป็นผู้รับใช้พญาราชสีด้วยความกลัวตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุนัขจิ้งจอกก็ได้กินเนื้อเดนพญาราชสีอย่างอิ่มหนำสำราญมันมีหน้าที่ขึ้นยอดเขาไปดูสัตว์ที่จะเป็นอาหารแล้วกลับมาบอกพญาราชสีว่าข้าพเจ้าอยากกินเนื้ออย่างโน้นเนื้ออย่างนี้นายท่านจงแผดเสียงเถิดพญาราชสีก็จะไปจับสัตว์เหล่านั้นพญาราชสีก็จะไปจับสัตว์นั้นเนี่ยมาเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อนานาชนิดหรือแม้แต่กระทั่งช้างก็เอามาครั้นเวลาผ่านไปหลายปีสุนัขจิ้งจอกชักกำเริบเกิดความคิดขึ้นว่าแม้ตัวเราก็เป็นสัตว์มีสี่เท้าเหมือนกันเหตุใดจะให้ผู้อื่นเลี้ยงอยู่ทุกเวลานับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะฆ่าช้างเป็นอาหารกินเนื้อเองแม้แต่พญาราชสีก็เพราะอาศัยเราบอกว่านายขอรับเชิญท่านแผดเสียงเถิดเท่านั้นก็จึงฆ่าสัตว์ต่างๆได้ต่อแต่นี้เราจะให้พญาราชสีพูดกับเราบ้างนะได้เข้าไปหาพญาราชสีแล้วบอกเรื่องนั้นแม้ถูกพญาราชสีพูดเยาะเย้ยว่าเป็นไปไม่ได้ก็ตามคงเศร้าซีอยู่เช่นนั้นเองพญาราชสีเมื่อไม่อาจที่จะห้ามมันได้ก็รับคำให้สุนัขจิ้งจอกนอนในที่นอนของตนแล้วก็คอยดูช้างตกมันที่เชิงเขาพบแล้วก็กลับมาบอกสุนัขจิ้งจอกว่าจิ้งจอกเอ๋ยเชิญแผดเสียงเถิดสุนัขจิ้งจอกออกจากถ้ำทองสลัดกายมองทิศทั้งสี่หอนขึ้นสามข้ามวิ่งกระโดดเข้าไปงับช้างหวังที่ก้านคอช้างกลับพลาดไปตกที่ใกล้เท้าช้างนะช้างจึงยกเท้าขวาขึ้นไปเหยียบหัวสุนัขจิ้งจอกจนกะโหลกหัวนี่แตกเป็นจุนแล้วเอาเท้าคลึงร่างของมันทำเป็นกองแล้วเยี่ยวราดรถบนร่างของสุนัขร้องกำปนาดร้องกำปนาดเข้าไปป่าพญาราชสีห์เห็นเช่นนั้นจึงกล่าวเป็นคาถาว่ามันสมองของเจ้าทะลักออกมากระหม่อมของเจ้าถูกทำลายซี่โครงของเจ้าก็หักหมดแล้ววันนี้เจ้าช่างรุ่งโรจน์เหลือเกินนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดอะไรเกินกำลังความสามารถของตนนั้นอยู่เยอะทั้งหลายนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าการที่จะเป็นผู้นำของผู้อื่นนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมยิ่งเราพุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถที่จะนำบุคคลอื่นได้คุณธรรมในส่วนนี้ก็เรียกว่ามีทั้งผู้หลักและก็มีทั้งผู้ใหญ่ผู้หลักหมายถึงเป็นผู้ดุจเสานะมีเอาไว้เพื่อยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะพึ่งพิงอิงอาศัยกับทั้งมีไว้เพื่อยึดถือเป็นหลักคือแบบอย่างในการดำรงชีวิตในทางการศึกษาย่อมมีหลักสูตรในทางการปกครองย่อมมีหลักยึดเช่นหลักครอบครัวหลักบ้านหลักเมืองเป็นต้นบุคคลผู้เป็นผู้หลักนั้นในโยมญาติทั้งหลายจำต้องมีคุณธรรมทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างกับทั้งเป็นผู้มีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นไม่คลอนแคลนหวั่นไหวหากไม่มั่นคงหนักแน่นโยกโครงเอ็นไปเอ็นมาไม่เที่ยงตรงก็คงเข้าตำราที่ว่าหลักปักเลนหรือเมื่อขานบนเบี้ยวขานล่างก็เอ็นดังนี้ส่วนคำว่าผู้ใหญ่เนี่ยโยมญาติทั้งหลายก็หมายถึงบุคคลผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นผู้ได้รับความนิยมยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประเภทชาติวุฒโธ ผู้ใหญ่โดยชาติวัยวุฒโธผู้ใหญ่โดยวัยและคุณวุฒโธผู้ใหญ่โดยมีความรู้และทรงคุณธรรมนั้นผู้ใหญ่ทั้ง3ประเภทนี้ย่อมเป็นที่เคารพนอบน้อมนับถือกล่าวคือเป็นผู้ที่ประกอบด้วยอุปการะอำนวยความสะดวกในกิจการทั่วไปและให้โอวาทคำแนะนำพร่ำสอนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอันเป็นที่มาแห่งประโยชน์สุขที่พึงประสงค์และดำรงตนอยู่ในพรหมวิหารธรรมสาธุชนทั้งหลายพรหมวิหารธรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่าเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาความพลอยยินดีไม่มีความอิจฉาริษยาแล้วก็อุเบกขามีใจเป็นกลางวางเฉยในเมื่อล่วงเลยความรักความเมตตาความพลอยยินดีไปไม่อยู่ในวิสัยที่จะพึงปฏิบัติได้บุคคลผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะดังที่ได้กล่าวมาจัดได้ว่าเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้ที่สมควรที่จะเป็นผู้นำคนนะผู้นำนั้นจัดว่าเป็นบุคคลสำคัญในชั้นแนวหน้านิยมนะเหตุว่าเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างหรือเป็นบุคคลผู้ใหญ่อย่างแบบหรือตัวอย่างย่อมเกิดมีทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจทางกายก็เป็นกายสุจริตทางวาจาก็เป็นวจีสุจริตทางใจก็เป็นมโนสุจริตทำพูดคิดถูกต้องตามทํานองคลองธรรมจารีตประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนำตนนำคนแล้วก็นำงานให้บรรลุถึงวุฒิความเจริญวิรุณหิความงอกงามเวปุละความไพบูลย์เป็นลำดับไปในการนำตนนั้นในยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้เป็นผู้นำนั้นเนี่ยจำต้องมีคุณธรรมเป็นส่วนเฉพาะ6ประการนะในคุณธรรม6ประการนั้นมีอะไรบ้างคืออดทนนะอันดับแรกเลยอดทนเนี่ยสำคัญนะจะต้องมีคุณธรรมคือความอดทนในการดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อมาก็คือความเป็นผู้ตื่นนะบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้นำเนี่ยจำต้องมีความตื่นตัวกระตือรือร้นรู้เท่าทันอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะต่อมาก็คือการลุกขึ้นหมายถึงการลุกขึ้นเพื่อทำงานตามหน้าที่ในที่นี้ก็หมายถึงความขยันหมั่นเพียรนะเรียกว่าเอาธุระในการงานในหน้าที่ของตนนะไม่เพิกเฉยไม่ปล่อยปละละเลยต่อมาก็คือมีความจำแนกแจกจ่ายความหมายอันดับต้นก็คือบุคคลผู้เป็นผู้นำเนี่ยจำต้องแจกแจงจำต้องจำแนกแจกจ่ายคำสอนโดยชี้แจงแนะนำพร่ำสอนพร่ำแนะให้รู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์ต่อมาก็คือความเอ็นดูความรักความปรารถนาดีต่อมาคือการเห็นการดูการเห็นกับการดูเป็นลักษณะของตาเห็นเป็นลักษณะของตานอกดูเป็นลักษณะของตาในเรียกว่าตานอกคือตาเนื้อตาในก็คือตาปัญญาฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram.ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่13เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจะแจ้งรายการแล้วท่านจะได้ฟังรายการคติธรรมประจำวันด้วยการพึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น.ที่เวลาครองของชาติจากนั้นรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการหน้าต่างชีวิตต่อด้วยรายการสารจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนเวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนเวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษต่อด้วยการ 101.5 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์เวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.ติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นฝากการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าในวันนี้เรวดีหงสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศธนเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวุฒิวัฒน์น้อยพรหมผู้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นใดต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องรู้จักประมาณสาธุชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักบาลีเอาไว้ว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุนะเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันว่าเราทุกคนนะจะต้องรู้จักคำว่าประมาณนะเพื่อที่จะทำให้เรารู้จักคำว่าพอดีในเรื่องของการดำเนินชีวิตจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์จนเกินไปเพราะคนเรานั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าไม่รู้จักคำว่าพอดีมันก็จะมีความทุกข์ในขณะที่เรานะได้ไม่พอตามที่เรานั้นพึงปรารถนาก็ต้องมีการขนขวายแล้วก็ต้องมีการกระทำในสิ่งต่างๆนะเพื่อได้มาในสิ่งที่ตนเองนั้นต้องการแม้จะได้มาด้วยความยากลำบากหรือบางทีบางครั้งก็ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ประกอบด้วยคุณธรรมนะก็เป็นการสร้างบาปให้เกิดมีแก่ตนนั้นเราควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้เราสำเร็จในการทุกเมื่ออย่างไรคำว่ามัตตะก็หมายถึงความเหมาะสมความสมควรหรือความเหมาะเจาะสมส่วนดังสำนวนที่ว่าความพอดีนั่นเองนิยมนะคำว่าพอดีเป็นคำย่อนะการกระทำที่พอกับดีของงานก็คือทำพอดีไม่ให้มันหย่อนดีไม่ให้เกินดีเป็นต้นว่ากินพอดีนอนพอดีนั่งพอดีเดินพอดีพูดพอดีแล้วก็จ่ายแต่พอดีเมื่อความพอดีไม่มีก็เป็นทุกข์ความมีไม่พอก็เป็นทุกข์ความพอไม่มีก็เป็นทุกข์เมื่อเราไม่อยากมีความทุกข์จึงควรที่จะสร้างความพอดีคือสร้างความมีให้พอแล้วก็สร้างความพอให้มีนะตามหลักพระบาลีที่ว่าสันตุถีปรมังทนังนะแปลความว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อันประเสริฐสันโดษนั้นนะโยมญาติทั้งหลายก็หมายถึงความยินดีความพอใจความชื่นใจความสุขใจในของของตนหากจะย่นลงคงได้3ความหมายด้วยกันนั้นก็คือยินดีตามที่มีนะยินดีตามที่ได้แล้วก็ยินดีตามสมควรหรือพอใจตามที่มีพอใจตามที่ได้พอใจตามสมควรหรือว่าอิ่มใจตามที่มีอิ่มใจตามที่ได้อิ่มใจตามสมควรหรือว่าสุขใจตามที่มีสุขใจตามที่ได้แล้วก็สุขใจตามสมควรความสันโดษเนี่ยจึงไม่ได้หมายถึงความเกียจคร้านไม่ทำการงานอะไรนอนงอมืองอเท้ายินดีพอใจในความยากจนเป็นต้นหากจะหมายถึงการทำงานเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถเมื่อได้ประสบผลเป็นอย่างไรก็มีความยินดีพอใจในผลนั้นตามสมควรนะก็คือสมควรแก่ฐานะสมควรแก่ความสามารถแล้วก็สมควรแก่ศีลธรรมเหตุผลต้นปลายกฎหมายแล้วก็กฎเกณฑ์ของสังคมนะบุคคลผู้มีความสันโดษย่อมไม่มีความโลภเข้าครอบงำจิตใจพอใจตามที่ตนมียินดีตามที่ตนได้เว้นให้ห่างไกลจากความโลภอย่างแรงกล้าความโลภอย่างแรงกล้าก็คือความโลภที่มีลักษณะอยากได้เกินขอบเขตหรืออยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดหรืออยากไม่หยุดอยากเกินกว่าเหตุอยากไม่เลือกทางอยากไม่รู้จักพออยากไม่รู้ประมาณอยากในอำนาจอยากในยศอยากในตำแหน่งอยากในทรัพย์สมบัติอยากในกามคุณอยากในอาหารเป็นต้น
บุคคลผู้มักโลภเมื่อได้สิ่งที่ตนต้องการแล้วเนี่ยน่าจะมีความสุขสมหวังแต่การหาได้เป็นอย่างนั้นไม่นะโยมนะได้ในสิ่งนี้แล้วอยากจะได้ในสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วก็อยากมีสิ่งนั้นอีกไม่เลือกไม่เว้นได้เป็นเอาเข้าทำนองที่ว่าถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มนั่นเองนะโยมนะคนเราถ้าไม่รู้จักคำว่าพอดีมันก็ต้องดิ้นรนนะแล้วก็สร้างความทุกข์ให้เกิดมีแก่ตนความจริงลาภทั้งหลายบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อยากมีอยากได้ด้วยกันทั้งนั้นนะโยมนะแต่ก็ควรที่จะเป็นลาภที่มีที่ได้มาในทางที่ชอบในทางที่สุจริตไม่ผิดศีลนะถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอันเป็นเหตุนำมาซึ่งคุณประโยชน์นะแต่ถ้าได้มาในทางที่ผิดศีลไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเนี่ยเช่นการลักขโมยฉ้อโกงการเบียดบังช่อราษฎร์บังหลวงลาภทั้งปวงแทนที่จะเกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นโชคเป็นลาภก็จะกลายเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยก่อให้เกิดทุกข์กายทุกข์ใจในภายหลังดังนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจึงทรงสอนให้เราในรู้จักคำว่าพอดีกินอยู่ดูฟังให้มันพอดีตามวิถีแห่งหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางในทางพระพุทธศาสนาอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้มันหย่อนเกินไปแล้วก็ให้มันมีแต่ความพอดีนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้าเรารู้จักคำว่าพอดีจะไม่เป็นหนี้เป็นสินจะมีแต่ความสุขกายสบายใจเราก็มีความสุขคนในครอบครัวก็มีความสุขอยู่แบบพอเพียงไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่บุคคลอื่นด้วยข้อว่ามัตตัญญุตานะความเป็นผู้รู้จักประมาณก็หมายความว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการแสวงหาในการรักษาแล้วก็ในการบริโภคใช้สอยความจริงเนี่ยปัจจัยเครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตนั้นนะโยมญาติทั้งหลายจะเกิดมีเองเป็นเองเนี่ยก็ไม่น่าจะได้นะก็คือต้องอาศัยการประกอบการงานหรือว่าการแสวงหาการประกอบหรือการแสวงหาปัจจัยนะจำต้องเป็นไปโดยประมาณด้วยจึงจะช่วยให้เราเนี่ยสำเร็จประโยชน์แล้วก็ปราศจากโทษข้อบกพร่องเสียหายเช่นไม่แสวงหาปัจจัยเกินกำลังสติปัญญาความสามารถของตนไม่หวงหาไปในทางที่ไร้เหตุไร้ผลที่ควรเป็นควรได้นะไม่ประกอบอาชีพใดๆที่เป็นการผิดศีลธรรมไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแล้วก็พระราชกำหนดกฎหมายอันเป็นที่มาแห่งความชิบหายความเศร้าหมองไม่โปร่งใสเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนโทษทุกเวรภัยแล้วก็อันตรายนานาประการสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประทานพระโอวาทเอาไว้ว่ามิจฉาอาชีวังปหายะสัมมาอาชีเวนะชีวิตตังกัปเปยะบุคคลควรละมิจฉาชีพเสียเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพเถิดดังนี้มิจฉาชีพก็คืออาชีพที่ผิดนะคือผิดศีลไม่ชอบธรรมเช่นการโจรกรรมคือการลักฉกปล้นจี้ตู่เอาฉ้อโกงหลอกลวงปลอมแปลงสับเปลี่ยนเบียดบังลักลอบยักยอกเป็นต้นการแสวงหาทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีพดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายจัดว่าเป็นอาชีพที่ผิดไปทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตหาช่วยให้เกิดสุขกายสุขจิตไม่นะแม้จะเป็นสุขบ้างก็บางขณะเท่านั้นเองชั่วครู่ชั่วยามเพราะทรัพย์ที่หามาได้ด้วยการทุจริตนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์ที่เร่าร้อนต้องซ่อนกินซ่อนจ่ายแล้วก็ซ่อนตัวกลัวถูกจับกลัวบุคคลอื่นจะรู้จะเห็นส่วนทรัพย์สินที่ได้มาด้วยการแสวงหาที่สุจริตก็นับว่าเป็นกิจที่ชอบนับว่าเป็นโชคเป็นลาภนะก่อให้เกิดความปรับปลื้มเอิบอิ่มเย็นกายเย็นใจปลอดโปร่งโล่งจิตจะใช้จะจ่ายก็อิสระเปิดเผยไม่เดือดเนื้อร้อนตัวกลัวถูกจับแล้วก็ไม่ทำลายสุขก่อทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำรงตนอยู่ด้วยความสงบสุขบริสุทธิ์มีศักดิ์มีศรีมีเกียรติคุณมีเกียรติคุณงามความดีที่น่ายกย่องบุคคลผู้ดำเนินชีวิตด้วยความขยันหมั่นหามีอุตสาหะประกอบธุรกิจการงานตามสมควรแก่กำลังสติปัญญาความสามารถย่อมได้รับสมบัติตามความปรารถนาดังความที่ปรากฏในพระบาลีที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังแปลใจความว่าบุคคลผู้เอาธุระมีความหมั่นขยันทำการงานให้เหมาะสมย่อมได้ทรัพย์ดังนี้สาธุชนทั้งหลายส่วนการรู้จักประมาณในการรักษาแล้วก็การบริโภคใช้สอยนั้นเนี่ยความหมายสั้นสุดก็คือการรู้จักประหยัดทรัพย์ออมสิน
นะกล่าวคือการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สมบัติโดยการประหยัดตามฐานะที่ตนเองมีตนเองได้ให้กำหนดรายรับรายจ่ายของตนในแต่ละวันเดือนปีว่าดีอยู่ที่รายเหลือเพราะถ้ามีเกินใช้ได้เกินเสียจัดว่ามีความพอดีถ้าเสียเกินได้ใช้เกินมีจัดว่ามีความไม่พอดีความจริงบุคคลที่อุบัติมาหาได้มีทรัพย์สมบัติติดตัวมาไม่ต้องมาขยันหมั่นหาในภายหลังแล้วก็รักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยการประหยัดตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนากล่าวคือรู้จักแสวงหาทรัพย์ใหม่รู้จักบูรณะทรัพย์เก่ารู้จักเก็บรายได้ที่ควรเก็บรู้จักตั้งรายจ่ายให้พอเหมาะพอควรพอเพียงนะเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่แบบเรียบง่ายไม่ฟูมฟายในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่เล็งเห็นแต่เพียงสนุกสนานเพลิดเพลินควรเพียรพยายามเก็บหอมรอมริบสร้างหลักปักฐานมีบ้านมีเรือนมีงานมีการทำหรือรู้จักเก็บงำรู้จักทำให้เผ็ดผลรู้จักทนุถนอมทรัพย์สมบัติของตนรู้จักเสียดายรู้จักบูรณะสิ่งของที่เสียหายให้คืนดีกลับดังเดิมหรือใช้ประโยชน์ได้นะเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ชื่อว่ารักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ไว้ทรัพย์ที่มีไว้แม้จะไม่ได้นำออกมาจับจ่ายใช้สอยอะไรก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นใจว่าทรัพย์ของเรามีอยู่ทั้งจะเป็นเครื่องเชิดชูฐานะของตนให้สูงขึ้นได้เป็นเหตุให้เกิดความนิยมนับถือของกลุ่มชนเพราะผู้ที่ไม่ยากจนขัดสนชื่อว่าไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตของไทยกล่าวไว้ว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่อยากเงินจนทองพี่น้องไม่มีก็หมายความว่ามีเงินมีทองแล้วเนี่ยย่อมมีคนนับถือเป็นญาติเป็นมิตรถ้าอยากเงินจนทองพี่น้องใกล้ชิดก็เหินห่างจากไกลแม้จะพูดจาประสัยอะไรกับใครก็ขาดความน่าเชื่อถือยินดีดังคำของทัชชีชูชกว่ามีเงินมีทองพูดไหนพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามนั้นสาธุชนทั้งหลายการแสวงหาการรักษาแล้วก็การบริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัตินั้นเนี่ยบุคคลผู้บริหารจัดการจึงควรที่จะมีมัตตัญญุตาธรรมนะก็คือความเป็นผู้รู้จักประมาณรู้จักประหยัดเป็นดุจคลังออมสินคอยเก็บเล็กผสมน้อยรวบรวมไว้เป็นกำลังเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเป็นทุนทำมาหากินสร้างถิ่นฐานให้อุ่นหนาฝาคั่งถ้าจะสรุปความให้สั้นรวมลงในคำสุภาษิตสอนที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งข่าวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรนทดใจนอกจากคุณธรรมคือมัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการแสวงหาในการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้แล้วเนี่ยโยมญาติทั้งหลายคุณธรรมอีกประการหนึ่งที่บุคคลควรนำมากำกับสนับสนุนก็คือโภชเนมัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนะอันของกินของดื่มที่เรียกว่าอาหารนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าผู้รับประทานรู้จักประมาณพอดีย่อมมีคุณอันนันในอันที่จะสืบต่อชีวิตให้อยู่ได้ยืนนานดังคำโบราณที่ว่าเศษแต่น้อยจะค่อยอายุยืนแล้วว่ากินพออิ่มหาพอควรโรคภัยไม่รบกวนถ้าผู้กินตกอยู่ในอำนาจของความอยากกินมากฟุ่มเฟือยความอยากเป็นกิเลสไม่รู้อิ่มไม่รู้พอพร่องอยู่เป็นนิดบุคคลผู้ตกเป็นทาสแห่งความอยากจึงตกยากไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวก็หมดตัวเสียแล้วนะเข้าทำนองที่ว่าโลภมากลาภหายหรืออยากมากได้กินเท่านิ้วก้อยอยากน้อยได้กินเท่าหัวแม่มือเมื่อรู้จักประมาณในการกินแล้วเนี่ยจะต้องรู้จักประมาณในการนอนด้วยเพราะความเป็นไปของชีวิตของบุคคลย่อมประกอบด้วยการกินการออกกำลังแล้วก็การพักผ่อนหลับนอนนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญธรรมดานั้นนะโยมญาติทั้งหลายบุคคลสัตว์โดยส่วนใหญ่ย่อมใช้เวลากลางคืนพักผ่อนหลับนอนนะตอนเช้าก็ต้องลุกขึ้นมาออกแรงทำการทำงานเหมือนกับในยามเช้าๆอย่างนี้โยมญาติทั้งหลายก็ตื่นมาพร้อมกับรายการคติธรรมประจำวันก็เรียกว่าเราได้บริหารชีวิตของเราอย่างถูกต้องพักผ่อนในยามค่ำคืนพอเพียงแล้วก็ตื่นมาทำมาหากินตามหน้าที่ของตนกันต่อไปการนอนตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นแต่เช้าถือว่าเป็นกฎธรรมชาติผู้นอนแต่หัวค่ำทำให้ได้กำลังกายกำลังใจร่างกายก็ได้พักผ่อนจิตใจก็อิ่มเอิบสดใสเบิกบานเ
พราะการนอนหลับนั้นเนี่ยเป็นยารักษาโรคขนาดหนึ่งนะโยมนะซึ่งรู้โดยทั่วไปว่ากินได้นอนหลับการนอนหลับสบายก็เกิดจากการที่เรานั้นเนี่ยกินพอประมาณตื่นแต่เช้ามีเช้าดีตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยส่วนการออกกำลังกายออกแรงนั้นเนี่ยหมายถึงการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนอิริยาบถนะก็คือการยืนเดินนั่งนอนย่อมเป็นอาการเคลื่อนไหวแห่งร่างกายแต่เป็นวิธีที่ถ่ายทุกออกนำความสุขเข้าไปในพระพุทธศาสนาถือว่าการเดินจงกรมนั้นเนี่ยเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งซึ่งผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อยืนนั่งนอนเจริญสมณธรรมนานเพื่อเป็นการผ่อนคลายจึงย้ายอิริยาบถมาเดินจงกรมการเดินจงกรมก็มีอนิสงส์5ประการดังที่ปรากฏในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายว่าบุคคลผู้เดินจงกรมเป็นวัดเนี่ยย่อมเป็นผู้ที่เดินทางไกลได้ทนเป็นผู้ทำความเพียรได้ทนเป็นผู้ที่มีความเจ็บไข้น้อยอาหารที่กินดื่มเคี้ยวย่อมย่อยได้ดีแล้วก็สมาธิที่บรรลุในขณะที่เดินจงกรมเนี่ยย่อมตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ได้นานนะสาธุชนทั้งหลายแม้ทางสุขวิทยาก็ถืออิริยาบถเดินเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะผู้ที่ใช้อิริยาบถ4ได้ถูกส่วนสมกันจะเป็นผู้มีกำลังกายแข็งแรงแล้วก็เจริญวัยกับทั้งยังจิตใจให้เจริญสุขด้วยนะความเป็นผู้รู้จักประมาณก็หมายถึงการตัดความต้องการที่เกินพอดีพอควรยับยั้งหักห้ามใจให้อยู่ในความพอดีพอควรนะเป็นแนวปฏิบัตินะความเป็นผู้รู้จักประมาณหรือว่ารู้จักประหยัดย่อมที่จะอำนวยผลที่น่าปรารถนาช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องจระเข้โง่แต่อวดฉลาดสาธุชนทั้งหลายณกาลครั้งหนึ่งมีจระเข้2ผัวเมียอาศัยอยู่ในลำน้ำใหญ่สัตว์2ตัวนี้อยู่กันมาช้านานเลยทีเดียวอยู่มาวันหนึ่งนางจระเข้ก็มีความรู้สึกตนว่าได้ตั้งท้องนะจึงได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้จระเข้ผู้เป็นสามีฟังทั้งคู่ปิติอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะมีความต้องการที่จะได้ลูกมานานแล้วจระเข้ตัวผู้เฝ้าประคบประงมเอาใจเมียท้องอยู่ไม่ขาดไม่ว่านางอยากจะกินสัตว์น้ำอะไรก็จะสรรหามาให้เวลาผ่านไปย่างเข้าระยะที่นางจระเข้ท้องแก่วันหนึ่งขณะที่จระเข้สองตัวเนี่ยว่ายน้ำคลอเคลียอยู่นั้นเนี่ยบังเอิญสายตาของนางจระเข้ท้องแก่เนี่ยก็เหลือบไปเห็นฝูงวานรที่พากันออกมาหากินอยู่ตามริมน้ำวานรน้อยใหญ่บ้างก็ไต่อยู่ตามต้นกล้วยหรือต้นไม้ใหญ่บ้างก็ลงมาดื่มน้ำอยู่ที่ริมชายฝั่งฉับพลันที่เห็นฝูงวานรนั้นเนี่ยนางจระเข้ก็เกิดอารมณ์อยากจะกินหัวใจวานรขึ้นมาทันทีจึงเอ่ยกับจระเข้ตัวผู้ว่าพี่จ๋าฉันอยากจะกินหัวใจของเจ้าจอนั่นเหลือเกินมันอยากจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยพี่น้องเอ๋ยทำไมเจ้าถึงอยากจะกินอะไรที่พิสดารอย่างนี้ปกติหากเป็นสัตว์น้ำด้วยกันแล้วเนี่ยเจ้าอยากจะกินอะไรพี่ก็จะดั้นด้นหามาให้แต่คราวนี้แพ้ท้องเจ้าอยากกินหัวใจวานรซึ่งเป็นสัตว์บกแถมยังคล่องแคล่วว่องไวอีกสงสัยพี่จะนำหัวใจวานรมาให้เจ้ากินไม่ได้เสียแล้วเจ้าลองหาอย่างอื่นมากินแก้แพ้ท้องดีกว่าจระเข้ผู้เป็นผัวเอ่ยปากกับเมียรักแต่ในใจนั้นเนี่ยก็ยังครุ่นคิดถึงแผนการอุบายต่างๆที่จะนำหัวใจของวานรมาให้ได้นิ่งเงียบไปได้สักครู่ก็คิดอุบายขึ้นได้จึงเอ่ยปากปรึกษากับเมียรักซึ่งท้องแก่ก็เห็นดีในอุบายนั้นด้วยแล้วก็รีบให้ผัวดำเนินการตามแผนการทันทีเลยทีเดียวแผนการของจระเข้ผู้รักเมียมีอยู่ว่าตนจะทำทีชักชวนวานรที่เห็นแก่กินสักตัวหนึ่งให้ไปชิมผลไม้นานาชนิดที่ริมฝั่งตรงข้ามโดยตัวจระเข้จะรับอาสาเป็นพาหนะนำวานรข้ามสายน้ำไปเองและเมื่อว่ายออกมาจากฝั่งก็จะจัดการกับวานรตัวนั้นแล้วก็นำหัวใจไปให้เมียกินสองจระเข้ผัวเมียมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าวานรจะต้องคล้อยตามอุบายนี้เป็นแน่นอนเ
พราะชายฝั่งที่ละวันนอนหากินอยู่ทุกวันนั้นเนี่ยก็มีแต่เพียงกล้วยป่านะที่มีเมล็ดมากแล้วก็รสชาติก็แสนจะฝาดครั้นจะไปหากินที่อื่นไกลเกินกำลังจึงจำต้องทนกินกล้วยเมื่อตกลงตามแผนการนั้นแล้วจระเข้ตัวผู้ก็ว่ายปรีเข้าไปหาวันนอนตัวหนึ่งซึ่งกำลังเด็ดผลกล้วยอยู่ริมฝั่งจากนั้นจึงเริ่มใช้วาทะจูงใจวันนอนตัวนั้นตามแผนการอยู่ชั่วครู่เจ้าวันนอนก็กระโดดลงหลังให้จระเข้พาว่ายออกจากฝั่งไปฝ่ายจระเข้ตัวเมียที่ท้องแก่เมื่อเห็นดังนั้นก็ดีใจเป็นล้นพ้นกระยิ่มยิ้มย่องเลยทีเดียวว่าอีกไม่นานนะคงได้กินหัวใจลิงแก้อาการแพ้ท้องเป็นแน่แท้สาธุชนทั้งหลายจระเข้พาลิงว่ายน้ำห่างออกจากฝั่งไปเรื่อยๆและเมื่อว่ายมาถึงกลางลำน้ำก็ดำลงน้ำทันทีฝ่ายวานอนนั้นเนี่ยนั่งอยู่บนหัวก็ร้องเกี้ยกเกี้ยกเอะอะโวยวายต่อว่าต่อขานจระเข้เลยทีเดียวจะฆ่ากันหรืออย่างไรทำไมอยู่ๆก็ดำลงน้ำเช่นนี้ข้าตกใจหมดเลยฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าจ๋อเอ้ยใครหนอใครกันที่กล่าวไว้ว่าเจ้าเป็นสัตว์สมองไวปัญญาดีแต่นี่ทำไมถึงไม่ทันลูกไม้ของข้าข้าจะบอกให้เอาบุญเจ้าจะได้จากโลกไปอย่างไม่ตะขิดตะขวงใจที่ข้าพาเจ้ามานี่นะไม่ได้พาไปหาผลไม้ดีๆอร่อยๆกินหรอกข้าจะพาเจ้ามาควักหัวใจออกต่างหากเพราะเมียรักของข้าแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจลิงรู้ความจริงแล้วก็เตรียมตัวมามะมามะมาให้ข้าควักหัวใจเสียโดยดีจระเข้กล่าวกับวานอนฝ่ายวานอนนั้นเมื่อล่วงรู้ความจริงก็รีบรวบรวมสติความคิดหาหนทางเอาชีวิตรอดท่านกุมพีสงสัยที่ท่านอุตส่าห์ออกอุบายพาข้ามาควักหัวใจถึงกลางลำน้ำเพื่อเอาไปให้เมียท้องแก่กินนั้นเนี่ยจะเสียเที่ยวเสียแล้วช่างไม่รู้อะไรเสียแล้วพวกข้าน่ะเป็นสัตว์ซุกซนไปไหนมาไหนต้องกระโจนโดดโลดเต้นซึ่งหากนำหัวใจไปด้วยคงต้องกระทบกระเทือนแน่ข้าและลาวานอนจึงถอดหัวใจเอาไว้ที่ต้นมะเดื่อชายฝั่งด้านโน้นเจ้าเคยว่ายน้ำผ่านไปแล้วเคยเห็นไหมล่ะเป็นพวงแดงๆนั่นแหละเราว่าเจ้าพาเราเข้าฝั่งดีกว่าจะได้ไปเอาหัวใจที่แขวนไว้ที่ต้นมะเดื่อจะดีกว่าหากมิฉะนั้นเนี่ยเจ้าก็คงกลับไปมือเปล่าไม่ได้หัวใจของข้าไปให้เมียท้องแก่ของเจ้ากินแน่นอนจระเข้ปัญญาทึบซึ่งไร้ปฏิภาณไหวพริบและการสังเกตในสิ่งรอบตัวได้เชื่อในคำพูดของวานอนในทันทีแล้วก็รีบว่ายน้ำเปลี่ยนทิศทางกลับไปทางต้นมะเดื่อชายฝั่งที่รับวานอนขึ้นมาครั้นพอถึงใกล้ฝั่งวานอนผู้มีปัญญาได้รีบกระโจนจากหลังจระเข้ขึ้นไปฝั่งอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงหันมาพูดกับจระเข้ที่หวังว่าจะนำหัวใจวานอนไปฝากเมียตัวนั้นว่าเจ้าคงคิดว่าข้าเป็นวานอนที่โง่เง่านี่สินะที่จะมาลวงหลอกไปกินผลไม้ฝั่งโน้นแล้วจะควักหัวใจของข้าไปให้เมียรักที่กำลังท้องแก่ข้านะรู้ทันเจ้านะแต่ไม่ได้แสดงอาการกระตกกระตากรู้ไว้ซะด้วยเถิดตอนนี้เจ้านั่นแหละถูกข้าหลอกลวงแล้วคำว่าโง่เง่าคงเหมาะกับเจ้ามากกว่าเพราะหัวใจของข้าไม่ได้อยู่ที่ต้นมะเดื่อนี่หรอกแท้จริงแล้วก็อยู่ในตัวของข้านี่แหละเจ้าเตรียมตัวรับอารมณ์พิโรธของเมียท้องแก่ได้เลยเพราะกลับไปมือเปล่าแล้วอย่าเอาอุบายที่เกิดจากปัญญาทื่อๆเช่นนี้ไปหลอกล่อลิงตัวอื่นอีกล่ะจะเสียเวลาเปล่าแล้วก็เป็นดังเช่นที่วานอนพูดไว้เมื่อเจ้าจระเข้กลับไปหาเมียท้องแก่มือเปล่าก็ต้องรับมือกับอารมณ์แล้วก็ทนฟังวาจาหยาบคายอยู่หลายวันเลยทีเดียวมีคำกล่าวถึงข้อแตกต่างของคนโง่เขลาและคนฉลาดเอาไว้ดังนี้คนฉลาดนั้นรู้ว่าเขาควรจะพูดอะไรส่วนคนโง่เขลานั้นมักจะพูดว่าเขารู้อะไรฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้งานที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตใจและด้วยความตั้งใจที่จะแผ่ความรู้แผ่ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: าติวังวายมาหลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเกษตรกรรมจะนำไทยให้เรืองรุ่งไทยควรมุ่งพัฒนาให้สุขสีเกษตรกรรมก้าวหน้าพาอยู่ดีอาหารมีโอสดมากบ่ยากจนอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิตรรักแฟนรายการสวทบริรัมย์ที่เคารพรักทุกท่านครับจะเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับพรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีชื่อรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรายการนี้สวทผลิตรายการมา16ปีแล้วนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งนี่นะฮะมีกระผมเป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะเพราะนั้นก็ให้สาระธรรมดีๆกับพี่น้องคุณฟังโดยเฉพาะเราจะบริหารเศรษฐกิจของเราอย่างไรนะจึงจะพาพ้นไปได้โดยสวัสดีนะครับรวยแล้วก็มีความสุขอย่างสุดๆถ้าท่านทำถึงจุดเศรษฐกิจพอเพียงการทำงานอย่างมีองค์ความรู้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงความโลภน้อยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นจนเกินไปเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการไม่เป็นหนี้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังผลงานที่ออกมาได้มาตรฐานทันสมัยเสมอไม่มีใครด่าตามหลังได้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถของเราเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพี่น้องครับความประหยัดนี่ก็มีประโยชน์มากทีเดียวนะบางทีเราต้องรู้จักใช้จ่ายนะอดออมแล้วก็มีการเก็บเงินเก็บทองไว้บ้างนะฮะเพื่อที่จะเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวเรานะครับเพราะนั้นก็จะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตในช่วงมีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างนี้อย่างยิ่งเพราะนั้นน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอาไปใช้กันเด้อพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เพลงเข้ารายการฟ้าแดงนะครับร้องโดยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์นะฮะตามคำขอมีรักแฟนรายการอำเภอเมืองบุรีรัมย์คุณบรรเทาสมรานใจบอกว่าเพลงนี้เพราะมากอยากจะให้พี่น้องคุณผู้ฟังได้ฟังกันเอาจัดให้แล้วคงจะถูกอกถูกใจกันนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับช่วงนี้สถาบันการศึกษาต่างๆก็จะมีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์วันนั้นเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีวันสำคัญอยู่2วันนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็วันวิทยาศาสตร์นะครับวันวิทยาศาสตร์ก็คือวันที่18สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็อยากจะแนะนำเรื่องวันวิทยาศาสตร์แล้วก็มีเพลงวิทยาศาสตร์ให้พี่น้องได้ฟังกันน้องๆนักเรียนก็ดีสถานศึกษาต่างๆก็ดีฟังรายการวันนี้แล้วจะได้มีประโยชน์ในการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเข้าสู่ช่วงของวิถีชาวบ้านกันได้เลยเชิญฟังครับ
1: ช่วงวิถีชาวบ้านโดยสนิทกาย
0: ครับช่วงนี้เราไปฟังประวัติวันวิทยาศาสตร์นะครับของประเทศไทยของเราไปฟังกันได้เลยจะรับฟังครับ
2: รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเนื่องจากวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารคทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดในวันอังคารขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะโรงสำเร็จที่ศกจุลศักราช1230โดยจะเห็นหมดดวงที่ว่าก่อแคว้นเมืองประจวบคีรีขันธ์ตรงเกาะจางขึ้นไปถึงปราณบุรีและลงไปถึงแคว้นเมืองชุมพรจึงโปรดให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคไปสร้างค่ายหลวงและพับปลาที่ประทับมีคณะนักปราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสและเซอร์แฮร์รี่ออตเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าและร่วมในการสังเกตการผลการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่นยำเป็นอย่างมากเซอร์แฮร์รี่ออตบันทึกเหตุการณ์ไว้ซึ่งต่อมาหม่อมหลวงปิ่นมลากุลได้แปลเป็นภาษาไทยในงานว่ากอรำลึกหน้าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเมื่อพุทธศักราช2518ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสำราญเป็นอย่างมากเพราะการคำนวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกท่วนที่สุดถูกท่วนยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปได้คำนวณไว้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์มีแนวคิดที่จะถือเ เอาวันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยต่อมาวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
3: ครับผมรองศาสตราจารย์ดร.พงษ์นาถ ณ วรานันท์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพต่างๆตลอดจนการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ผลผลิตต่างๆเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงานล้วนเป็นผลของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกคนควรจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นสามารถนำความรู้ไปใช้ยังมีเหตุผลสร้างสรรค์มีคุณธรรมความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ยังสามารถทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนและที่สำคัญความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศสามารถทำให้การดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขในชีวิตของคนเรานั้นถ้าสังเกตดีๆทุกอย่างในชีวิตประจำวันแทบจะเป็นวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาลืมตาก็ใช้หลักในการมองเห็นการอาบน้ำก็จะมีหลักของวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการที่น้ำตกลงจากที่สูงไปหาที่ต่ำความเป็นกรดเป็นด่างของสบู่ในการรับประทานอาหารสารอาหารต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรก็จะต้องมีหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าจะเป็นการทำงานของสมองการเจริญเติบโตของร่างกายหรือแม้แต่การทำงานของร่างกายในการเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลฟุตซอลหรือบาสเกตบอลหรือกีฬาอื่นๆก็จะมีหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพียงแต่คนเราไม่ได้ให้ความสนใจหรือใส่ใจกับหลักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นนั่นเองขอบคุณครับ

0: ันวิทยาศาสตร์นะโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งนะฮะนำมาฝากกันในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของไทยนะ18สิงหาคมนะครับเอามาดูประวัตินักวิทยาศาสตร์ของโลกบ้างนะครับอ่ะไปฟังกันเลยประมาณสัก9นาทีเชิญฟังครับ
1: บนโลกนี้นะครับก็มีมากมายแต่ก็มีไม่กี่คนหรอกครับที่ประสบความสำเร็จจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้ววันนี้นะครับผมจะขอนำเสนอ10นักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ 1. เซอร์ไอแซคนิวตันแน่นอนว่าในบรรดาของนักวิทยาศาสตร์เก่งๆจะขาดนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษอย่างเซอร์ไอแซคนิวตันไม่ได้เด็ดขาดล่ะครับโดยเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคมค.ศ.1642และเสียชีวิตลงขณะอายุ46ปีในวันที่20มีนาคมค.ศ.1727ซึ่งเขานะครับเป็นอัจฉริยะที่เก่งรอบด้านทั้งในฐานะนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นักปรัชญานักเล่นแร่แปรธาตุและนักเทววิทยาโดยผลงานเด่นที่สุดของเขานะครับที่คนรู้จักกันดีที่สุดเนี่ยก็คือกฎการเคลื่อนที่3กฎของนิวตันและกฎแรงโน้มถ่วงสากลที่เขาคิดขึ้นมาได้จากการสังเกตผลแอปเปิลที่ตกจากต้นไม้นั่นเอง2. หลุยส์ปาสเตอร์หลุยส์ปาสเตอร์เป็นนักเคมีและนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคมค.ศ.1822และเสียชีวิตลงในวัย72ปีเมื่อวันที่28กันยายนค.ศ.1895ซึ่งเขาคนนี้นะครับถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยชีวิตผู้คนมากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวครับเพราะเป็นผู้คิดค้นวิธีรักษาโรคต่างๆมากมายเช่นโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเอ็นแทรกยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังช่วยทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นจากการคิดค้นวิธีพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรคและถนอมอาหารให้เก็บได้นานขึ้นอีกด้วย 3. กาลิเลโอ กาลิเลอีนักวิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของฉายาบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เกิดที่ประเทศอิตาลีเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ค.ศ.1564และมีชีวิตอยู่จนอายุ77ปีจนเสียชีวิตลงเมื่อวันที่8มกราคมค.ศ.1642โดยเขาเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับแนวคิดของวิทยาศาสตร์ยุคก่อนอย่างสิ้นเชิงครับด้วยการยึดมั่นในทฤษฎีของตัวเองว่าดาวเคราะห์เป็นฝ่ายหมุนรอบดวงอาทิตย์ซึ่งขัดกับความเชื่อของชาวคริสต์ในสมัยก่อนที่สนับสนุนทฤษฎีของอริสโตเติลที่เชื่อว่าพระอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นฝ่ายหมุนรอบโลกจนทำให้เขานะครับถูกห้ามไม่ให้สอนนักเรียนของเขาเกี่ยวกับทฤษฎีนี้อีกมิฉะนั้นจะถูกจับเผาทั้งเป็นเขานะครับจึงได้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ขึ้นมาด้วยตัวเองเพื่อศึกษาเพิ่มเติมและพิสูจน์ว่าทฤษฎีของเขานั้นเป็นความจริงในที่สุดครับ 4. มารีกูรีมารีกูรีเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์เกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนค.ศ.1867และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีค.ศ.1934ในวัย

ตายครับแต่กลับเลือกอุทิศตัวเพื่อส่วนรวมและค้นคว้าต่อไปจนกระทั่งเสียชีวิตจากการใกล้ชิดรังสีเรเดียมมากเกินไปครับ5อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เกิดเมื่อวันที่14มีนาคมค.ศ.1879เสียชีวิตลงเมื่อวันที่18เมษายนค.ศ.1955ในขณะมีอายุ77ปีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่คนทั่วโลกรู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมากที่สุดนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาเคยเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้มาก่อนโดยเขาไม่สามารถพูดได้จนกระทั่งอายุ3ขวบและอ่านหนังสือออกเมื่ออายุ8ขวบครับจนไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จได้มากขนาดที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆรวมถึงสร้างทฤษฎีใหม่ๆมากมายโดยเฉพาะผลงานเด่นเช่นทฤษฎีสัมพัทธภาพที่อธิบายกฎแรงโน้มถ่วงในเชิงเรขาคณิตเป็นต้นครับ6ชาลส์ดาร์วินเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ค.ศ.1809และเสียชีวิตลงในวัย73ปีเมื่อวันที่19เมษายนค.ศ.1882ซึ่งจนกระทั่งยุคปัจจุบันนะครับทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติคนนี้เนี่ยคิดค้นนะครับก็ยังคงเป็นทฤษฎีที่ถกเถียงกันอยู่เพราะมีทั้งคนที่ยอมรับและโต้แย้งในเวลาเดียวกันโดยชาลส์ดาร์วินนะครับได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์ต่างๆขึ้นมาซึ่งอ้างว่าสัตว์ทั้งหลายจะปรับสภาพร่างกายเพื่อให้เข้ากับการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมทำให้มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นวิวัฒนาการซึ่งแม้ในปัจจุบันนะครับเขาจะได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะคนหนึ่งแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งครับที่ปฏิเสธแนวคิดของเขาเช่นกัน7โทมัสอวาเอดิสันเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ค.ศ.1847และเสียชีวิตในวัย84ปีเมื่อวันที่18ตุลาคมค.ศ.1931โทมัสอวาเอดิสันนะครับเป็นเจ้าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์มากมายที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันกว่า 1,000 ชิ้นเลยโดยเฉพาะการคิดค้นหลอดไฟที่เป็นผลงานชิ้นเอกของเขาครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ทำให้อ่านหนังสือไม่ออกจนกระทั่งอายุ12ปีและบกพร่องเรื่องการฟังหลังประสบอุบัติเหตุบนรถไฟก็ตามเขานะครับก็ยังใช้ความพยายามของเขาคิดค้นหลอดไฟขึ้นมาได้สำเร็จนั่นเองครับ8นิโคลาเทสลาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวโครเอเชียสัญชาติอเมริกันเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมค.ศ.1856และเสียชีวิตในขณะมีอายุ86ปีเมื่อวันที่7มกราคมค.ศ.1943เขานะครับมีฉายาว่านักประดิษฐ์ที่โลกลืมเพราะเป็นนักประดิษฐ์คนสำคัญแต่กลับมีน้อยคนที่รู้จักครับหรือถูกรู้จักในฐานะนักวิทยาศาสตร์เพี้ยนจากการที่เขาเนี่ยมีปัญหาในการเข้าสังคมมากกว่าจะสนใจผลงานของเขาที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้คนอื่นๆซึ่งเขานะครับเป็นผู้ประดิษฐ์ขดลวดเทสลาซึ่งเป็นหม้อแปลงที่สามารถมีแรงดันไฟฟ้าสูงแถมยังเป็นผู้ที่ค้นพบวิธีการเปลี่ยนสนามแม่เหล็กเป็นสนามไฟฟ้าจึงเป็นที่มาของหน่วยวัดสนามแม่เหล็กเทสลาอีกทั้งยังเป็นผู้ค้นพบวิธีการสื่อสารแบบไร้สายอีกด้วยครับ9กูกลีเอลโมมาโคนีเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีซึ่งเกิดเมื่อวันที่25เมษายนค.ศ.1874และเสียชีวิตลงในขณะมีอายุ63ปีเมื่อวันที่20กรกฎาคมค.ศ.1937เขานะครับถือว่าเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตวิทยุคนแรกของโลกอย่างเป็นทางการซึ่งเขานะครับก็ได้ฉายแววความฉลาดมาตั้งแต่เด็กครับจากการสนใจเรื่องไฟฟ้าอยู่เสมอจนพ่อของเขานะครับสนับสนุนด้วยการจ้างครูพิเศษเนี่ยมาสอนเรื่องไฟฟ้าให้กับเขาโดยเฉพาะเลยครับและจากความสำเร็จของผลงานชิ้นสำคัญนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนเขาเนี่ยให้กลายเป็นเศรษฐีจากการเปิดบริษัทวิทยุโทรเลขมาโคนีในที่สุดครับ10อริสโตเติลเขานะครับได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในยุคสมัยเริ่มแรกของวิทยาศาสตร์ครับเขานะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง384ถึง322ปีก่อนคริสตกาลครับซึ่งเขานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญรอบด้านในหลากหลายสาขาครับเช่นดาราศาสตร์ฟิสิกส์วรรณกรรมและชีววิทยาซึ่งผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขานะครับจะเป็นด้านชีววิทยาซึ่งเขานะครับเป็นผู้จำแนกประเภทของสัตว์ตามลักษณะออกเป็น2ประเภท
ทคือพวกที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังทำให้ผู้คนนะครับนับถือความสามารถจนได้เป็นพระอาจารย์และพระสหายสนิทของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กด Like และก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพี่เทลขอลอนไปกะลาไป

0: ก่อนสวัสดีครับ
1: พี่หนุ่มคุณฟังครับวันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยนะฮะก็รับนำวันวิทยาศาสตร์ให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับครับวันนี้เวลาในรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมดลงอีกแล้วนะครับพี่น้องคุณฟังเห็นที่ต้องขออนุญาตจากลากันไปก่อนพบกับรายการนี้ได้ใหม่เช้าวันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสธนช.ขอให้ประชาชนพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้พื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและตำบลดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมดำเนินโครงการไข่ไทยช่วยไทยจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษ
11: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ายังมีไข่ไก่จำหน่ายทุกวันและสามารถสั่งซื้อจากฟาร์มได้โดยปริมาณยังเพียงพอต่อความต้องการขณะที่กระแสข่าวการส่งออกไข่ไก่จนทำให้เกิดภาวะขาดตลาดยังไม่ได้รับการยืนยันขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการปริมาณราคาและการกระจายสินค้าพร้อมให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษภายใต้โครงการไข่ไทยช่วยไทยระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10 รวมถึงประสานห้างค้าส่งและค้าปลีกจัดโปรโมชั่นและกระจายสินค้าให้ทั่วถึงส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เร่งจัดหาไข่ไก่จากแหล่งผลิตอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบพื้นที่ใดมีไข่ไก่ไม่เพียงพอหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมจะเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมีไข่ไก่เพียงพอและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดประกาศเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารเรือไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
12: นายวรวิชชาญชยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเผยว่าบริษัทเพิ่มช่องทางรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดได้มากขึ้นและเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสกับเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้สะดวกซึ่งเรือไฟฟ้าที่รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3เส้นทางหลักค่าโดยสาร30บาทตลอดสายได้แก่สายสีเขียวจากสยามเจริญนครถึงพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงจากสาทรถึงพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินจากท่าน้ำนนท์ถึงวัดวรจัญญาวาสผู้ใช้บริการเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานประจำท่าเรือหรือบนเรือสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบวงเงินแล้วสามารถเลือกใช้ฮอปการ์ดโดยมีโปรโมชั่นค่าโดยสารเรือสูงสุด40บาทต่อวันหรือเดินทางเชื่อมต่อทั้งรถและเรือสูงสุด50บาทต่อวันนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
14: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
15: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
16: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
17: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
18: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว 6:00 น.ที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรเราต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณธนเดชฉลาดแพทย์มาช่วยดูแลทางด้านให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่13เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเรากันก่อนนะคุณผู้ฟังวันนี้วันพระเนาะเดี๋ยวมาดูสภาพอากาศกันก่อนที่จะออกเดินทางไปทำบุญกันที่วัดนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะสำหรับสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะไปจนถึงวันที่18สิงหาคมเนี่ยก็จะมีฝนประมาณร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงเลยนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่แถวทางอีสานตอนบนนะคะก็ยังไงก็ยังคงต้องดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยช่วงฟ้าครึ้มมีละอองฝนมีอะไรมาก็อาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันบ้างแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเห็นว่าไข้หวัดใหญ่เริ่มกลับมาระบาดกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ A สายพันธุ์อะไรกันไปซึ่งก็หนักอยู่นะเข้าโรงพยาบาลเข้าอะไรก็มีนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่หยุดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยหยุดวันแม่เนาะหลายท่านก็คงจะได้ไปพาคุณแม่ไปเที่ยวนะคะไปทานอาหารอร่อยๆไปเที่ยวพักผ่อนกันนะคะหรือว่าบางท่านก็อาจจะได้หยุดพักผ่อนกันอยู่ที่บ้านนะคะหลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมานะคะก็พักผ่อนกันอยู่ที่บ้านก็มีนะคะก็มาดูเรื่องราวข่าวสารของเรานะคะว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวทายทาง Facebook ไลค์กันก่อนนะคะคุณผู้ฟังทุกๆเช้าเลยอย่าลืมที่จะทักทายกันนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากเช้าวันนี้ทักทายไปยังพี่บุญจันทร์ทองสุดนะคะติดตามรับฟังอยู่ทางตำบล2ห้องนะคะพี่สมบูรณ์ลาสอนค่ะพี่กุหลาบนิวรรำพี่ยืนยุงประโคนจากทางพลับพลาชัยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะพี่สุเถียรทองคำนะคะเช้าออกกำลังกายไปด้วยรับฟังรายการของเราไปด้วยสัญญาณชัดเจนดีขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยตอนเช้าที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะทักทายเปียงพี่พุทธาสว่างศรีค่ะพี่พนัทเจียวรามพี่ทัพประภูชกังนะคะทักทายผู้ใหญ่วัยด้วยค่ะสวัสดียามเช้านะคะพี่ผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดสัญญาณชัดเจนดีนะคะเช้านี้อากาศก็เย็นสบายดีนะคะทักทายหมวดปาน1929ค่ะสวัสดียามเช้านะจากทางลำปลายมาสนะคะคุณลุงอเนกพริกไทยจากสุราษฎร์ธานีค่ะทักทายพี่สากลเจียวรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะที่ไหนมีข่าวสารที่นั่นมีการพัฒนานะจ๊ะว่าอย่างนั้นนะนะคะทักทายพี่สุวัจนีประรมรำค่ะสวัสดียามเช้านะเช้านี้อากาศแจ่มใสดีเย็นสบายดีวันนี้วันพระกำลังเตรียมอาหารไปทำบุญที่วัดนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่สุวัจนีนะทักทายพี่เหมือนจันทร์ปริธารำค่ะ
พี่ดิเรกสรวนสันนะคะแล้วก็พี่นรากรจินรำด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยหลายท่านเนี่ยโหโพสต์ Facebook กับคุณแม่นะคะถ่ายรูปคู่คุณแม่กราบคุณแม่เนาะเต็ม Facebook เลยนะคะก็ได้เห็นบรรยากาศน่ารักน่ารักอบอุ่นอบอุ่นกันเต็มสื่อโซเชียลมีเดียกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะทักทายเพื่อนเป็นท้าวสำรันใจค่ะวันนี้วันพระนะคะฟังที่วัดอินเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยที่วัดอินจะมีพิธีสามีจิกรรมพระภิกษุสงฆ์นะคะจะมาร่วมพิธีประมาณ7 ถึง 8รูปใช่ไหมคะตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะคะท่านใดมีความประสงค์จะถวายน้ำปานะนะคะไปร่วมกันได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปเนาะเชิญชวนค่ะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำปานะถวายคณะสงฆ์นะคะวันนี้คณะสงฆ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะจะมีพิธีจะทำพิธีสามีจีกรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะที่วัดอินทรวนารามเนาะซึ่งในช่วงเข้าพรรษานะคะในทุกๆวันพระเนี่ยก็จะมีการลงอุโบสถด้วยนะคะแต่ว่าช่วงเข้าพรรษาใหม่ๆเนี่ยก็จะมีการสามีจีกรรมพระผู้ใหญ่นะคะก็จะมีพิธีสามีจีกรรมอย่างสัปดาห์ก่อนเนี่ยสามีจีกรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคนะคะรักษาการเจ้าคณะจังหวัดนะคะรองเจ้าคณะจังหวัดเนาะแล้วก็จะมีเจ้าคณะอำเภอนะคะซึ่งก็จะมีพิธีสามีจีกรรมกันนะคะแล้วก็จะมีลงอุโบสถกันด้วยในทุกวันพระนะคะท่านใดอยากจะร่วมทำบุญนะคะโดยการเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะก็เชิญชวนนะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักด้วยนะจ๊ะวันนี้วันพระนะจ๊ะลูกตายเนาะกำลังจะไปวัดอนุโมทนาบุญด้วยนะแม่นะป้าวันทาสำนันใจว่าวันนี้วันพระป้าหันไปพิมพ์ผิดบ้างไม่เป็นไรนะพอเข้าใจอยู่เนาะปะมันเนาะอะนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ทักทายกันเข้ามาในทุกเช้าเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านก็รับฟังกันทุกวันแล้วก็ทักทายกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้มาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวสำหรับท่านใดที่เข้ามาเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวเราจะมาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายรายการก็แล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศวันแม่แห่งชาติกันก่อนก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็บรรยากาศในช่วงวันแม่แห่งชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ส่งความสุขให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกๆนะคะมอบ18บทเพลงร่วมกับวง The Palace นะคะในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยนะคะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมทั้งพบปะประชาชนผู้เดินทางเที่ยวชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ที่เวทีกลาง Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอบักปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีนางธนนท์ชาญวีรกุลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมด้วยนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้ร่วมรับชมการแสดงคอนเสิร์ตวง The Palace นะคะซึ่งก็ร่วมกับศิลปินรับเชิญร่วมขับร้องเพลงกับวงดนตรีดังกล่าวรวม18บทเพลงได้แก่เพลงเพียงกระซิบนะคะจิบรอดอมนุษย์ข้างคาวเพียงสบตาสาวรำวงนะคะรักสิบล้อรอสิบโมงนะคะอาบานิบีนะคะเพลงเขินเพลงมนไซโยกนะคะเพลงบทเพลงเมสเล่นะคะเพลงฮักสาวขอนแก่นเนา ะเพลงขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนชวนน้องแต่งงานนะคะเมียไม่มาเมียไม่มีนะคะเพลงรักจริงให้ติงนางคุณไม่รักทำไมไม่บอกนะคะเพลงจำมั่มนะคะเพลงบางปะกงแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงเชื่อฉันนะคะซึ่งตลอดช่วงเวลาการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยมีพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยค่ะที่ล้วนเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวต่างก็ร่วมกันขับร้องเพลงร่วม
มกันรำวงแล้วก็เต้นด้วยความสนุกสนานนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงเก่าๆเนาะซึ่งพี่น้องประชาชนต่างก็มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็ร่วมกันขับร้องบทเพลงทุกเพลงไปกับท่านนายกรัฐมนตรีและบรรดาศิลปินวง The Palace ค่ะซึ่งสำหรับบรรยากาศโดยรวมนะคะภาพรวมของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปีนี้เนี่ยก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาร่วมงานมากกว่า 5,000 คนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็เดินทางมากับคุณแม่นะคะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวอย่างพร้อมหน้าแล้วก็เดินจับจ่ายใช้สอยภายในงานโซนต่างๆอย่างเนืองแน่นค่ะในส่วนของยอดจำหน่ายในงานตั้งแต่วันที่8ถึง11สิงหาคม2569รวม4วันนะคะเป็นเงิน300ล้านนะคะ310ล้านนะคะ 528,052 บาททั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะไปร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ซึ่งจัดขึ้นนะคะระหว่างที่8ถึง16สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณ Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีช่วงนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะคะท่านใดที่มีโอกาสได้เดินทางไปแถวๆทางนนทบุรีไปกรุงเทพนอกก็แวะไปนะคะเที่ยวงานกันได้นะคะคุณผู้ฟังไปอุดหนุนไปให้กำลังใจผู้ประกอบการนะคะมาดูเรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เราพูดกันไปเยอะอยู่เหมือนกันนะในเรื่องของการพกพาอาวุธปืนข้อกฎหมายต่างๆวันนี้ก็ยังต้องพูดถึงอยู่คุณผู้ฟังเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็น เรื่องสำคัญนะคะในเรื่องนี้นะคะต้องนำมาพูดกันค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยนะคะเพื่อที่จะกำชับเนาะคุณผู้ฟังเนาะในเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งนายกเนี่ยได้มีการกำชับนักการเมืองบุคคลสาธารณะนะคะคุณผู้ฟังปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าจะต้องเป็นแบบอย่างให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยนะคะว่าได้มีการกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็บุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าการนักการเมืองเนี่ยควรเป็นแบบอย่างแก่พี่น้องประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนก็อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมแล้วก็กระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตด้วยสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4 นะคะขณะนี้ก็ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนนะคะจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงนะคะแล้วก็การใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมด้วยเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกอีกนะคะว่าหากเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือว่าการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลค่ะไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลแล้วก็ประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายเนี่ยตระหนักถึงผลที่จะตามมานะคะโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางที่ดีที่สุดก็คือปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนะคะเพราะว่าบางทีเราอยู่ใกล้เนาะอาจจะอารมณ์ชั่ววูบนะคะการตัดสินใจที่ผิดพลาดคุณผู้ฟังแค่นิดเดียวนะอารมณ์ชั่ววูบแค่นิดเดียวก็ทำให้เราเนี่ยต้องบอกว่ามันพังไปทั้งชีวิตเลยนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยอย่าอยู่ใกล้อาวุธปืนเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะคะทีนี้ต่อเนื่องเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เราก็พูดไว้ว่าทางด้านของทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเขาจะได้มีการเสนอต่อครม.ในเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนใช่ไหมคะคุณผู้ฟังล่าสุดนี้เนี่ยครม.ก็เห็นชอบแล้วค่ะสำหรับ7มาตรการการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน
นะคะคุณผู้ฟังในเรื่องนี้นะคะซึ่งก็เป็นวาระแห่งชาติค่ะห้ามพกอาวุธดูแลสุขภาพจิตนักเรียนด้วยนะคะซึ่งทางด้านของคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันรับมือกับเหตุแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้ครูนะคะนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศโดยให้สถานศึกษาแนะนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ไปดำเนินการทันทีค่ะเพื่อที่จะยกระดับมาตรการการป้องกันปราบปรามนะคะเฝ้าระวังลดความเสี่ยงแล้วก็การบริหารจัดการความปลอดภัยให้แก่นักเรียนนะคะแล้วก็นักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจซึ่งก็ประกอบไปด้วย7มาตรการดังนี้นะคะคุณผู้ฟังมาตรการแรกค่ะคุณผู้ฟังคะให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษาค่ะให้มีแผนมาตรการรักษาอันที่สองนะคะข้อที่สองนะคะให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการสื่อสารนะคะระบบการติดต่อสื่อสารแล้วก็การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการฉุกเฉินแล้วก็การตรวจตราความปลอดภัยมาตรการที่3ค่ะให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแล้วก็การพัฒนาครูแนะแนวมาตรการที่4ค่ะให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาตรการที่5ค่ะให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการมาตรการที่6นะคะให้มีการสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในสถานศึกษาค่ะและข้อที่7มาตรการที่7นะคะก็คือให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือว่าบุคคลอื่นใดนำพาหรือพกพาอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษเครื่องช็อตไฟฟ้านะคะบุหรี่ไฟฟ้านะคะอาวุธปืนอาวุธมีดนะคะกรรไกรนะคะคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดค่ะหากว่าไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือสิ่งของที่พกติดตัวมาก็ให้รีบแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายถ้าหากว่าเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะซึ่งก็เมื่อค่ำคืนนี้ก็เห็นที่โรงเรียนเทพศิรินเนี่ยก็เห็นโพสต์ขึ้นว่าเป็นการเรียนออนไลน์ 100% เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากก็เหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยก็เสียชีวิตหลายท่านเลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการหยุดพักกันก่อนนะคะเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่อะไรต่างๆนะคะก็การเรียนการสอนก็เป็นในรูปแบบออนไลน์ 100% เลยนะคะก็ยังไงก็โรงเรียนแถวบ้านเราเนาะก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบหรือว่าตรวจเช็คดูนะคะนักเรียนของเรามีการพกพาอาวุธปืนมาไหมหรืออาวุธมีดหรือว่าอะไรที่แบบว่ามันจะส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นภายหลังได้หรือเปล่านะคะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยทีนี้เนี่ยถ้ามีปืนพกปืนใช้ปืนอันนี้เนี่ยฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษกว่าที่คิดเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังรู้หรือไม่คะว่าการที่เราเนี่ยมีหรือว่าพกอาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเราอาจจะมีความผิดแล้วก็มีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับเลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยหยิบยกเอาโทษมาฝากคุณผู้ฟังกันสักหน่อยเนาะจะได้ทราบกันว่าเออมันเป็นยังไงนะคะจะต้องมีการจะต้องมีการระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณผู้ฟังมีปืนพกปืนใช้ปืนเนี่ยถ้าฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ย
โทษหนักกว่าที่คิดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าเป็นปืนเถื่อนนะคะปืนเถื่อนครอบครองปืนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตอันนี้เนี่ยมีโทษจำคุก 1-10 ปีเลยนะคะคุณผู้ฟังปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 20,000 บาทค่ะส่วนกรณีที่นำปืนของผู้อื่นมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนต่อมาค่ะพกพาปืนโดยไม่มีใบอนุญาตอันนี้เนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกันค่ะหรือถ้าหากว่าท่านเนี่ยไปพกปืนเนี่ยไปในเมืองไปในหมู่บ้านหรือว่าในสถานที่ที่เป็นสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตอันนี้ก็มีโทษค่ะจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนการพกปืนเข้าไปในงานรื่นเริงหรือสถานที่ที่มีคนจำนวนมากอันนี้อาจจะมีโทษจำคุกหรือปรับตามที่กฎหมายกำหนดค่ะส่วนกรณีการยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุจำเป็นอันนี้ก็มีโทษจำคุกหรือปรับเช่นเดียวกันฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังจำไว้ค่ะการมีใบอนุญาตครอบครองปืนไม่ได้หมายความว่าจะสามารถพกพาปืนไปได้ทุกที่นะคะก่อนครอบครองพกพาหรือใช้อาวุธปืนควรตรวจสอบใบอนุญาตแล้วก็ข้อกฎหมายให้ถูกต้องรู้กฎหมายก่อนใช้ปลอดภัยต่อตนเองแล้วก็สังคมนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของโทษของการพกปืนไปในสถานที่ต่างๆนะคะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกันสักหน่อยคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่ามีแล้วเนี่ยจะพกไปไหนก็ได้จะเดินหิ้วปืนเดินหอบปืนไปไหนก็ได้อันนี้ไม่ใช่นะคะมาดูเหตุการณ์ทางชายแดนกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเหตุการณ์แถวๆทางชายแดนนะคะคุณผู้ฟังเช็คแล้วแชร์เลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าเห็นข่าวแบบนี้นะอย่าไปหลงเชื่ออาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้นะคะกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความอ้างว่าพบโดรน Made in Thailand ส่งจากฝั่งไทยไปให้ชุมชนส่งจากฝั่งไทยไปให้ชนกลุ่มน้อยในพม่านะคะคุณผู้ฟังกองทัพบกกระทรวงกลาโหมได้มีการออกมายืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จนะคะเป็นข้อมูลเท็จแล้วก็ไม่มีการดำเนินการดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังประเทศไทยและกองทัพไทยเนี่ยไม่มีนโยบายเข้าไปแทรกแซงหรือสนับสนุนความขัดแย้งในประเทศอื่นนะคะแยกได้ไหวตัวทันนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยก่อนเชื่อก่อนแชร์อย่าลืมที่จะเช็คแหล่งที่มาตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็คิดให้รอบคอบก่อนก็แล้วกันค่ะนี่ฝากไว้นะคุณผู้ฟังฝากไว้ให้คิดหน่อยแล้วกันนะในเรื่องของข่าวปลอมต่างๆที่เราเนี่ยเจอกันบางท่านเนี่ยเห็นปุ๊บรีบแชร์รีบส่งต่อให้เพื่อนเลยนะคะเพื่อนเห็นแล้วอาจส่งแชร์ต่อส่งต่อไปให้คนนั้นให้คนนี้ต่อมันจะเป็นการไปสร้างความเข้าใจผิดกันขยายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยนะคะในช่วงวันหยุดนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเดี๋ยวพาไปดูกิจกรรมแรกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังเช้าตรู่เลยนะคะเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาค่ะประสบนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่านะคะร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งนะคะซึ่งก็ถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมา 7:30 นาทีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงณรดาปิจนำนายกเหล่ากชาติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดข้าราชการพ่อค้าประชาชนพร้อมใจกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะจำนวน93รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้านางขออภัยค่ะ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่โดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีพระธรรมวชิรสุตตาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11วัดกลางพระอารามหลวงพระเทพชิพระเทพวชิรมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ฝ่ายธรรมยุทธวัดทุ่งโพแล้วก็พระสงฆ์สมณศักดิ์รวม10รูปสวดพระพุทธมนต์ค่ะมันส่วนบรรยากาศในพิธีนะคะก็มีประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าจำนวนมากนะคะพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็ส่วนใหญ่ไปกันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกซึ่งก็ได้ถือโอกาสวันสำคัญนี้ทำบุญตักบาตรร่วมกันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีแล้วก็สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวตลอดระยะเวลาอันยาวนานค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญปฏิบัติบำเพ็ญอุทิศทุ่มเทกำลังพระวรกายกำลังพระราชหฤทัยและกำลังพระปัญญาปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศทรงค้นคิดนะคะแล้วก็พัฒนาโครงการต่างๆนับเป็นอเนกประการซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั่วทุกด้านทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปะพื้นบ้านงานหัตถศิลป์นะคะแล้วก็งดงามหลากหลายสาขาค่ะล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่ออาณาราษฎรและก็ประเทศชาตินับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันพระปรีชาสามารถและน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาอาทรทางพระราชจริยวัตรอันงดงามได้ประทับแนบแน่นอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยตลอดไปนะคะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่มีการจัดขึ้นนะคะในวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะทีนี้ไปดูการทำความดีถวายพระพันปีหลวงนะคะกับกิจกรรมดีๆกับคุณหมอสนธยาวัฒนะโกศลค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้โอ้โหช่วงเช้าขับรถผ่านไปที่คลินิกนายแพทย์สนธยาคึกคักมากค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งผู้ที่มารอรับการรักษามารอตรวจโรคแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มากินโรงทานนะคะมารับของบริจาคต่างๆนะคะมาสนับสนุนมาร่วมกิจกรรมกันนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเนืองแน่นคนเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังพาไปดูเดี๋ยววันนี้เรามีเป็นภาพอินโฟเนาะอาจจะไม่ได้เป็นภาพบรรยากาศพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยผ่านไปตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะเราก็ไม่กล้าลงไปนะเพราะว่าเราก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะจัดรายการเช้าเสร็จก็ไปนะคะผ่านไปเลยไปเห็นบรรยากาศคุณผู้ฟังซึ่งทางนั้นของคุณหมอสนธยาเนี่ยเปิดคลินิกรักษาฟรีวันแม่เนี่ยต่อเนื่องเป็นปีที่31แล้วนะคะแล้วก็เตรียมจัดปี2570ก็คือปีหน้านี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับลูกๆได้สานต่อการทำความดีนะคะวันที่12สิงหาคม2569ค่ะที่คลินิกคุณหมอสนธยาบริเวณมุมทางโค้งถนนสุนทรเทพนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากค่ะเดินทางมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะซึ่งทางด้านของนายแพทย์สนธยาวัฒนโกศลอายุ65ปีอดีตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์แล้วก็เจ้าของคลินิกหมอสนธยาพร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลจิตอาสาภาคเอกชนและก็ประชาชนชาวบุรีรัมย์ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่31แล้วค่ะภายในงานมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยมีทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลจากหลายจังหวัดมาร่วมให้บริการนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะในพื้นที่ได้ร่วมกันทำความดีด้วยทั้งการบริการนวดเพื่อสุขภาพตัดผมฟรีวาดภาพเหมือนนะคะรวมไปถึงโรงทานแล้วก็การนำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยมาแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนด้วยนายแพทย์สนธยากล่าวนะคะว่า
จุดเริ่มต้นของกิจกรรมเนี่ยเกิดจากความตั้งใจที่จะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆโดยที่ผ่านมานะคะก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญอาทิ18กรกฎาคมมันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมค่ะแล้วก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงเป็นปีที่8นะคะแล้วเป็นปีที่8แล้วก็ขออภัยค่ะเป็นปีที่31นะคะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่44แล้วนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถให้บริการรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งไม่คิดค่าใช้จ่ายประมาณ 33,800 รายขณะที่โรงทานที่ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนรวมแล้วมากกว่า 200,000 รายค่ะซึ่งนายแพทย์สนธยาก็ขอบคุณนะคะฝากขอบคุณแพทย์พยาบาลจิตอาสาภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายสิบปีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายแพทย์สนธยาเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยมีอายุ15ปีละแล้วก็ร่างกายก็เริ่มมีข้อจำกัดมากขึ้นจึงตั้งใจว่าจะจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลต่อเนื่องอีกเพียง1ปีโดยปี2570จะเป็นปีสุดท้ายก่อนยุติการยุติกิจการคลินิกนะคะแล้วก็จะต้องส่งต่อเจตนารมณ์ในการทำงานการทำความดีให้แก่ลูกๆนะคะซึ่งก็ปีหน้านี้คุณหมอจะให้บริการเป็นปีสุดท้ายละเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะมอบหมายกับลูกๆได้ดำเนินการสานต่อกันนั่นเองในเรื่องของการทำความดีถวายพ่อของถวายแม่ของแผ่นดินนะคะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งโดยเฉพาะลูกสาวเนี่ยโดยลูกสาวเนี่ยเป็นทันตแพทย์นะคะลูกสาวของนายแพทย์สนธยาเนี่ยก็ขอให้ช่วยสานต่อกิจกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะกิจกรรมในวันที่28กรกฎาคมซึ่งเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะส่วนลูกชายที่เป็นแพทย์สุตินรีเวชเนี่ยหากในอนาคตมีโอกาสเปิดคลินิกก็อยากจะให้ช่วยสานต่อกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่18กรกฎาคมเพื่อให้เจตนาในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ทำความดียังคงอยู่ต่อไปแม้ในวันที่ตนเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเองแล้วนะคะจากหมอคนหนึ่งสู่การส่งต่อความดีให้คนรุ่นต่อไปเพื่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะอย่างไม่สิ้นสุดนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เห็นแล้วเนี่ยมันรู้สึกปลาบปลื้มใจเนาะคุณผู้ฟังเนาะเห็นการได้รับบริการนะคะเห็นการให้บริการจากคุณหมอที่ใจดีมีน้ำใจแล้วก็ได้เห็นพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการกันแบบว่า อยากเนืองแน่นอันนี้เห็นแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยนะคะมาดูเรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของข่าวสารจากสกต.บุรีรัมย์นะคะเมื่อวานนี้เราก็เล่ากันไปบ้างแหละคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาย้ำกันอีกสักหน่อยเนาะในเรื่องของการเชิญชวนพี่น้องสมาชิกนะคะแล้วก็เกษตรกรเข้าร่วมงานใหญ่ต้นทุนการผลิตที่สกต.บุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางสกต.บุรีรัมย์เนี่ยเขาได้มีการร่วมกันกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็กรมการค้าภายในก็เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านค่ะร่วมงานไทยช่วยไทยลดปัจจัยการผลิตนะคะราคาประหยัดจังหวัดบุรีรัมย์เปิดโอกาสเพื่อให้คนทำเกษตรนะคะซื้อปุ๋ยคุณภาพดีราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลดสูงสุดกระสอบละ300บาทสิทธิ์ซื้อไม่เกินคนละ5กระสอบซึ่งงานได้จัดขึ้น 22-23 สิงหาคม2วันเท่านั้นนะคะเตรียมตัวให้ดีๆช่วงเวลา 8:30 นถึง 16:30 นจัดอยู่ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกสบุรีรัมย์จำกัดหรือสกต.บุรีรัมย์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังรายการปุ๋ยคุณภาพ6สูตรยอดเยี่ยมที่มีให้บริการนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีสูตร15 15 15นะคะสูตร21 00สูตร00 60สูตร14 7 35สูตร46 00นะคะแล้วก็สูตร15 5 20ค่ะสิทธิประโยชน์แล้วก็ส่วนลดภายในงานนะคะรับส่วนลดรับส่วนลดแรกนะคะโดยการซื้อปุ๋ยเคมี 1,500 บาทนะคะกระสอบละ300บาทต่อกระสอบนะคะแล้วก็รับส่วนลด
ซื้อเคมีเกษตร50บาทรวมมูลค่า 1,550 บาทรับส่วนลดเพิ่มค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์มีรับสิทธิ์ส่วนลดปุ๋ยกระสอบที่6 300บาทต่อกระสอบแล้วก็ส่วนลดเนี่ยซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์อีก250บาทรวมประโยชน์สูงสุดถึง 2,100 2,100 บาทเลยทีเดียวหลักฐานที่ต้องนำมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังติดไม้ติดมือมาหน่อยกันแล้วกันก็จะมีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวนะคะบัตรประจำตัวประชาชนบัตรจริงนะคะแล้วก็ไปพบกันที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมกับทางสำนักงานสกต.บุรีรัมย์นะคะสอบถามเพิ่มเติมค่ะโทรศัพท์หมายเลข044690255นะคะ04469025590255นะคะก็เป็นอีกหนึ่งการให้บริการนะคะในเรื่องของตลาดไทยช่วยไทยพลัสนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นการให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะให้โอกาสพี่น้องเกษตรกรได้ซื้อของในราคาที่ถูกลงนั่นเองนะคะในขณะที่หลายๆอย่างก็แพงขึ้นนะปุ๋ยก็มาลดให้แล้วนะคะโดยสกต.แล้วก็พาณิชย์จังหวัดดำเนินการให้นั่นเองนะคะนี่ไงคุณผู้ฟังลืมกันไปเลยเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากทางอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมกันเอ๊ะก็ลืมอยู่ว่าเอ๊ะเราขาดข่าวอะไรไปนะนะคะคุณผู้ฟังเพิ่งจะเปิดมาเห็นอยู่ตรงท้ายนะคะพาไปดูโครงการรวมพลังองค์กรสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะรวมใจถวายไทยองค์ราชินีประจำปี2569ซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะช่วงเวลา10นาฬิกาโดยท่านยุทธชัยพงพานิชนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังองค์กรสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะรวมใจถวายไทยองค์ราชินีประจำปี2569เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569พร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสตรีดีเด่นอำเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วก็แม่ดีเด่นอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะที่โดมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมีนางสาวณัฐธิดาเล็กอุดากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต2พร้อมด้วยนายโยธินเรืองสุขศรีวงศ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนขออภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นายอุกฤษหงไทยสงนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะนางละออสวัสดิ์พุทธาประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้นะคะก็เกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับทางอำเภอเมืองบุรีรัมย์คณะกรรมการพัฒนาบุตรบาทสตรีเมืองบุรีรัมย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการรวมพลังองค์กรสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์รวมใจถวายไทยองค์ราชินีประจำปี2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็พระบรมราชแล้วก็ซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงมีพระเมตตาและก็พระมหากรุณาธิคุณแก่ประสงค์นิกรชาวไทยเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานและก็ประเพณีอันดีงามขององค์การขององค์กรสตรีด้วยนะคะซึ่งก็ทุกๆวันแม่ก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะให้กำลังใจแม่เนาะแล้วก็เป็นการเชิดชูเกียรตินะคะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นแม่รวมไปถึงในส่วนของผู้ที่เป็นสตรีที่ทำงานนะคะด้วยความตั้งใจแล้วก็ได้รับคำชื่นชมมากมายก็ได้เป็นสตรีดีเด่นด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็หวังว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะสักวันหนึ่งเราคงจะได้มีโอกาสไปรับรางวัลแบบนี้บ้างนะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่จัดขึ้นจากทางอบจ.บุรีรัมย์เมื่อวานนี้จัดขึ้นอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์นะคะช่วงนี้6นาฬิกา51นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแวะไปดูทางด้านของ
Facebook Live กันก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังมีท่านใดเข้ามาเพิ่มเติมไหมทักทายกันเข้ามามีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาทักทายกันสักหน่อยนะคะเช้าวันนี้ทักทายไป

ทักทายพี่เหมือนสุขล้อมค่ะพี่สยามชัยฉิมมาลีบอกว่าสวัสดีวันแม่นะคะวันแม่เนี่ยมีทุกวันเลยนะพี่สยามชัยว่าอย่างนั้นนะทักทายพี่สุรจักรสุริยาค่ะสวัสดียามเช้านะคะพี่วันนากฎมัจฉานะคะสวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้ที่วัดโคกระหาดเนาะไปร่วมทำบุญกันนะคะพี่วัดพี่วันนากฎมัจฉาค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้ที่วัดไม่ใช่สิพูดไปแล้วเนาะพี่วันนาเนาะที่วัดโคกระหาดเนาะป้าเริ่มต้นอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองค่ะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่อมรรัตน์ด้วยนะคะพี่จำรัดกำนันเสาะกราวค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันพฤหัสบดีขอบคุณพี่น้องชาวราชสีอำเภอสตึกที่ไปร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่วัดประชาบูรณะอำเภอสตึกด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเนาะที่ไปร่วมทำบุญกันนะคะทักทายพี่สุรินทร์ค่ะสวัสดียามเช้านะคะพี่ประนอมตะวันหะค่ะสวัสดียามเช้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทักทายไปยังอบต.คาวีอิงกุธานนท์ค่ะขอบคุณพี่น้องบ้านตะมั่วนะที่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่กันใช่ไหมคะก่อนนะเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านตะมั่วที่ร่วมกันพัฒนาท่านผู้ใหญ่บิ๊กนะคะผู้ช่วยมอนผู้ช่วยน้อยสอบต.คาวีนะคะแล้วก็ขอบารมีเนี่ยส่งเสริมทุกท่านสมหวังทุกประการด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเนาะทักทายไปยังดูก่อนนะโอ้หลายท่านมากพี่อิวทิตรำค่ะรับฟังจากบ้านอโนไทยตำบลเมืองไผ่สวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่อัดด้วยค่ะจากทกสนะคะทักทายพี่สนานช่วยรำค่ะร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติรักแม่กราบแม่คิดถึงแม่ทุกวันนะคะพี่สนันว่าคิดถึงแม่ความรักที่มีให้แม่เนี่ยมีทุกวันคิดถึงทุกวันเนาะไม่ใช่แค่เพียงวันแม่วันเดียวนั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเนาะที่มาร่วมแชร์ในส่วนของวันแม่นะคะท่านใดไปทำอะไรที่ไหนมาบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้ยังพอมีเวลาอยู่คุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์วันนี้เนาะทีมงานของเราออกเดินทางกันไปแล้วแหละคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะมีในส่วนของกิจไม่ใช่กิจกรรมสิโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนวันนี้เนี่ยจังหวัดเคลื่อนที่ของเราลงพื้นที่ไปให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านหัวครัวเบญจคุรุราชอุทิศนะคะหมู่ที่6นะคะหมู่ที่6บ้านหัวครัวตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะคะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆอยู่แถวบริเวณนั้นเนาะถ้าหากว่าฟังวิทยุเราอยู่นะคะหรือว่าดู Facebook ไลฟ์เราอยู่เห็นแล้วเนี่ยแจ้งไปยังญาติพี่น้องที่บ้านหน่อยแล้วกันนะคะใครที่อยู่แถวๆนั้นก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.ตรวจรักษาโรคทั่วไปนะให้บริการเช่นเดียวกันเจ็บไข้ได้ป่วยตรงไหนไปแจ้งคุณหมอได้นะคะแล้วก็หน่วยงานนะคะยกกันไปทั้งสาระกลางเลยทีเดียวคุณผู้ฟังค่ะไปให้บริการพี่น้องประชาชนเราถึงที่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านใดที่อยู่ใกล้ๆอยากจะไปใช้บริการนะคะกับโครงการกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้ก็เชิญชวนนะคะกับโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะคะไปกันได้เลยนะคะส่วนพวกเราอีกทีมหนึ่งเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอละหันทรายไปส่วนอินทผลัมที่ละหันทรายเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมาฝากกันนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันช่วงนี้เนาะเรามีงานออกข้างนอกกันก็พยายามที่จะไปเก็บข้อมูลเก็บกิจกรรมต่างๆมาฝากทุกท่านให้ได้ดูได้ชมกันไปด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการบุรีรัมย์เสาะแอ่งขอไปค่ะเวลาของรายการเล่าเรื่องเมืองบอกกล่าวแล้วแจ้งคุณผู้ฟังจัดหลายรายการแล้วก็งงเนาะขออภัยเนาะรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งนะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการและวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายกันไว้กับบทเพลงสักหนึ่งบทเพลงแล้วกันวันนี้ขออนุญาตอาจจะจบรายการเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเรามีภารกิจเดินทางไปข้างนอกกันนะคะก็เลยอาจจะขออนุญาตเดินทางไปเตรียมตัวเนาะอาจจะออกกันไปเร็วหน่อยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนาะก็

เชิญชวนติดตามรับชมรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกับท่านปอพอนะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวบอกกล่าวแล้วแจ้งเจอกันอีกทีก็วันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์วันอังคารพบกับคุณเรวดีหงสากุลนะคะแล้วก็วันพุธเพื่อรหัสเนี่ยก็อยู่กับดิฉันพิมพ์ภกาอุ้ยรำนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเดี๋ยวนี้ลากันไปก่อนค่ะทิ้งท้ายกันไว้กับผลงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงนะคะให้ได้ฟังกันเนาะกับเพลงเกี่ยวกับบุรีรัมย์เราก็แล้วกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
1: ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลพยายามลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าได้ถึง8เหรียญทองจากการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2: นายอนุทินชาญวรกูล